0: 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคลังพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวและสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
6: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและข้อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วง ของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตกรมธรรม์นะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
4: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96% ถึง 98% จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านบูเก๋สูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโขงไผ่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวังปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ LT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7 ชาติหรือ G7ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบียาของกองทัพอิหร่านที่ให้คำมั่นว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรง

0: างต่ออิสราเอลที่เปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าสามารถสกัดกั้นจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะโจมตีแท่นยิงจรวดดังกล่าวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เขตปกครองตนเองไฮซีในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอทัพตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1สำหรับวันนี้แข่งขันในกลุ่มเจแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 นและอีกคู่ออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีวันแรกรอบ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมผลล่าสุดขึ้นชกแลกหมัดกับส่วนเจ้านักชกเจ้าถิ่นจีนก่อนครบ3ยกนัทนิชาเฉียดชนะไป3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกคู่ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอลิสมาคาโดโซจากเวเนซุเอลาไม่ไหวแพ้คะแนนไป1-4คะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นักชกไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกอีกในรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศพบกับมูฮัมหมัดอันกาลากี้จากจอร์แดนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาคกกรำและศักดิ์ศรีภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานจะมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาคกกรำที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดา และวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
3: 1นาทีกับกปท.สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานาประการทำให้ต้องประสบเหตุทุกข์ใจเมื่อรถชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูทอทหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ors

็ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Station up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไอ้เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันว่ามันไปไม่ง่ายๆหรอกนะไม่ต้องการวัดดวงในแบบนี้
2: อีกต่อมันพูดว่าข้าสั่งพวกนักโทษฆ่ามัน
3: ฮะนี่มันรู้ถึงขนาดนี้ใช่เหรอพี
2: ่ก็ได้แต่เดาส่งไปเท่านั้นนะข้าไม่สนใจหรอกเว้ย
1: สนใจแต่เพียงว่ามันจะออกไปยัดเขาสมิงหรือไม
3: ่ท่าทางนะมันไม่ยอมออกไปแน่พี่ปลิว
2: ให้เวลามันสองวันสิวะจอด
1: ไม่น่าปล่อยให้มันลอยชายเลยฉันว่า
2: ไอ้กล้วย
1: จ๋า
2: เอ็งไปบอกเด็กๆให้ตามประกบไอ้โอ้ยเอาไว้นะ
1: เนี่ย
2: มันเคลื่อนไหวอะไรให้รีบรายงานทันทีเข้าใจไหม
1: จ้าพี่เข้าใจจ้
2: าเอาละเอ็งแยกไปข้าจะไปพบเจ้านายหน่อย
1: จ้าพี่

ไอ้ปลิวส่งคำขู่กับเราด้วยตัวเองมันต้องการอะไรจากเรานี่อยู่ในคุกก็ส่งคนไปฆ่ากลับกรุงเทพก็ถูกตามล่าโผล่มาที่เขาสมิงก็ขู่ฟ่อฟ่อถ้าหากเราไม่ไปจากเขาสมิงจะเจอดีมันเป็นลูกน้องในเกลือกเวลานี้รักเร่ก็เป็นเมียในเกลือกไปแล้วไม่มีใครต้อนรับเราจริงแถมยังส่งคนตามหลังมาสินี่มันต้องการอะไรของมันหรือว่าในเกิดจะเป็นตัวการเรื่องเก่ามันก็จบไปแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราก็มีแค่ตัวเปล่าๆงงแฮะงงจริงๆในเมื่อมันท้าทายให้วัดดวงกับมันถ้างั้นก็เห็นจะต้องรับคำท้าสระมั้งโอ๊ะอะไรกันวะเจอดีเขาให้แล้วหรือเปล่าเดินขึ้นเขาเฉยเจอก้อนหินเขาเต็มกระมานเฮ้มันไปทางไหนมันหลบไปไหนล่ะที่ข้างหลังนี่ก็ไม่มีนี่วะเอาไปขย่าพุ่มไม้สั่นๆนั่นไอ้แบบนี้มันท้าทายกันชัดๆนี่ว่ะนั่นแน่มีมือโผล่มันกวักเรียกสิเอ้าลองดูกับมึงสักตั้งวะโถท้าให้โอ๊ยตามไปเลยได้อยากจะรู้เหมือนกันมึงจะเอาไงกับกูวะ

0: เกรงดีหายไปไหนสิวะอย่าลอบกัดลับหลังสิวะจะเอาให้เขาออกมาขมาตามคำท้าทายเขาเองแหละออกมาสิวะซุกหัวหลบอยู่ทำไมเล่าคนจริงเนี่ยเขาไม่ลอบกัดกันแบบนี้หรอกเว้ยออกมาสิเว้ยแล้วก็บอกมาจะเอาไงไอ้เรื่องจะมาข่มขู่กันอย่าคิดว่ากลัวนะไม่งั้นไม่กล้ามาเสียงโด่งถึงที่นี่หรอกเว้ยออกมาในพุ่มไม้นี่เองไม่ออกใช่ไหมได้ฉันจะเข้าไปพบแกเอง
1: นี่
0: โอ๊ย
1: เป็นยังไง
0: อุ้ย
1: ถึงกับสุดลงค่ำนะแข็งเชี่ยวเหรอฮะ
0: โอ้ยรอบกัดฉันนี่วะขว้างหัวก็ยังไม่พอแอบหัวตะแคงด้วยอุ้ย
1: นาย
0: ไม่ต้องมาเรียกฉันไม่ใช่นายแกหรอกแต่แกมันพวกไอ้หมารอบกัด
1: นายจำบ่ได้บ่
0: แกไม่ใช่พ่อฉันไม่ใช่แม่ฉันทำไมฉันต้องจำเราง
1: ี่เง่าปัญญาอ่อน
0: ไอ้เปรตแล้วมันเรื่องอะไรของแกล่ะเมื่อแกท้าฉันก็ได้เมื่อแกจะใช้ไม้ฉันก็ไม่ว่ามือเปล่าๆเลยวะจะสู้กับแก
1: อย่าด่านะ
0: ไม่ใช่ผัวเองสักหน่อยจะได้ยาสงสัยว่าเองนี่เป็นผู้หญิงประเภทสองซะมั้ง
1: บ้า
0: ก็แกคว้างกระบาลฉันตีหน้าแข้งแล้วสื่อมาท้าให้ยามาสิวะมือเปล่านี่จะสู้กับไม้หรอมาโอ๊ยเอาละ
1: ก็อยากบ้าเฮ็ดนังล่ะ
0: ก็อยากท้าฉันทำไมเล่า
1: ผู้ใดท่าก
0: วักมือท้าใช่ไงเล่า
1: โอ้เอ้ยไปติดคุกบ่ทันใดเฮ็ดเป็นประสาทเสีย
0: ฮะนี่แกรู้จักฉันด้วยเลย
1: บ่ฮู้จักสิทักถูกบ่ในโอ้ยผู้ซอยจัดการบริษัทเขาสมิงข่าพร้อยเมื่อก่อนจังได๋ล่ะแต่ไปเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อเพิ่งสิจบออกมา
0: เฮ้เป็นใครแน่อยู่ฝ่ายไหนฉันไม่เข้าใจแก
1: คนอื่นบ่ต้อนรับนายแต่ฉันต้อนรับนาย
0: นี่ฉันเคยพบแกมาแล้วเหร
1: อบ่ฮู้จักสิทักกันได้จังได๋ล่ะ
0: อ๋อที่ก้อนหินแล้วก็ไม้น่ะแกทักทายฉันเหรอ
1: แม่แล้ว
0: ถ้างั้นบอกสิแกเป็นใคร
1: โถเอ้ยจำไอ้บักจันบ่ได้บ่นาย
0: บักจันจันไหนวะ จันขี้ฟิหรือเปล่าหรือว่าจันกบ
1: บ้ยิ่งเรียนมาสูงสูงยิ่งงี่เง่านักขึ้นไปอีก
0: นี่แกด่าฉันทำไมวะเนี่ยฮะ
1: ถามจริงๆเธอนายจำไอ้บักหำน้อยลูกชายบักจ้อนบ่ได้บ่นาย
0: บักหำน้อยลูกชายบักจ้อน
1: เป็นยังไงนายพ่อสินึกออกหรือยัง
0: งงเว้ยเมื่อก่อนตัวกระเปียกวิ่งแก้ผ้าขี้มูกหลายยืดเขาไปเกาะแข้งเกาะขาขอตังค์กินนมที่บริษัทใช่ไหมล่ะ
1: แม่แล้ว
0: เฮ้ยนี่เองจริงๆเหรอวะบักหำน้อย
1: เดี๋ยวนี้โตแล้วต้องเรียกบักจัน
0: ไอ้บักหำน้อยของข้าแกโตขึ้นมากดีวะไม่เจอกันไม่เท่าไรแต่ท่าทางแกมันกระตุ้งกระติ้งกระเดียดไปทางผู้หญิงเว้ยแต่ถึงยังไงฉันพบแกครั้งฉันก็ดีใจละ
1: พอแล้วว่าวซื่อๆบ่ต้องกอด
0: ถือตัวเหรอวะเหมือนไอ้พวกนั้นอีกใช่ไหมล่ะไม่มีใครต้อนรับฉันเลยเหรอเนี่ย
1: พ่อบอกว่าใหญ่แล้วห้ามไผกอด
0: บ้า
1: อย่าเพิ่งว่าอีหยังเลยนายมองนี้บ่เหมาะสิคุยกัน
0: แล้วบักจ้อนพ่อแกล่ะ
1: พุ่นอยู่ทางพุ่นไปหาพ่อดีกว่าน
0: ั่นเหรอรีบไปให้เร็วที่สุดเว้ยฉันรู้สึกว่าจะมีคนตามซะแล้ว
1: ไปเลยไป

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่บ่เว้ยก้อนแจ๋วๆน้ํางามๆน่ะได้บ่นั่นก้อนนี้ล่ะแม่นบ่นี่เออหุ้ยคือสิแม่นเว้ยน้ําแจ๋วๆคือสิดีเนาะเล่นน้ําบ่น้อยนี่วะทุ้ยส่องกับแสงแดดมันเป็นหยังเลยนี่ได้จังสี่ดิยังสีงามหลายหลายเงินละโว้ยบักจันขึ้นนี่กูเว้ย
1: ฮะน้ำมาดูสิ
0: เออเด็ดเด็ดเด็ดฮะเจ้านาย

0: เว้ยพ่อได้ยกยกเบิ่งยังว่าท่านคักสับได้เกิดโพมาจะใสบุญาติไปซ่องขับแดดจะใจ
1: เป็นไงคะคุณเกิด
2: น้ำพอใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นดี
0: อ๋อเจ้านายหน้ามันออกนิ่งใสปานนั่นน่ะเป็นยังพ่อใส่ได้ล่ะครับ
1: เฉยทะหน้าบักจั่นเงินเจ้าหรือเปล่า
2: แกได้เม็ดเดียวเท่านั้นเหรอบักจั่น
0: พ่อเตียพ่อครับเจ้านาย
1: ไหนอ้าปากสิ
0: คือ
2: คอยออกมา
0: ครับครับครับครับผมเสร็จน้ำบ่อหน่อยก่อนครับนี่ครับ
1: คลื่นไส้เหม็นจะตาย
0: โอ้ยอีกะลี่เล็กเอ้ยดีมาแต่ใสเนาะมันก็คือผู้หญิงพันนันละวะถือกลาบเอามาจากซ่องอาบน้ำแต่งโตเขาแน่เฮ็ดเป็นคุณนายโถเอ้ยดัดจริตดีดดิ้นว่าเหม็นน้ำลายขื่นใสผู้อยากสิหัวขวนเด้บักจ้อนจนก็จนบ่อยแต่บ่เคยมีอาชีพขายโตอย่างมึงโถเอ้ยอีกูนายตีนแดงกินซ่องยังกว่าจางกว่าจักโตเฮ็ดจะโสกว่าพูดดีทุ้ย
1: เป็นไงคะคุณเกลิก
2: เม็ดนี้ไม่เอาไหนเลยเศษหินยังสวยซะกว่า
0: เจ้านายบ่เอาก็ขอผมคืนครับ
2: เท่าไรวะเม็ดแรก500ไล่เม็ดหลังนี่200พอไหม
0: เจ้านายครับเจ้านายครับมันบ่หักเกินไปบ่ครับเม็ดแรกสัก 2,000 เม็ดหลังสัก500 2,500 ครับ
1: โถ่เอ้ยพลอยหัวอย่างเงี้ยเหรอ 2,500
2: 1,000 จะเอามั้ยถ้าไม่เอาเอ็งออกไปจากเขาสมิงได้ไอ้บักจัน
0: โทษเจ้านายครับเมตตาคนยากคนจนนะครับมันถือเกินไปได้ครับว่าได้2,500 กันยังดีครับ
1: งั้นแกก็ไม่ต้องเอาเลยแล้วใส่หัวไปจากเขาสมิงเลยนี่ล่ะ
0: เจ้านายเมตตาคอยนะเจ้านายบ่ได้บารมีเจ้านายบักจันคือสิบ่ทางหากินครับ
2: คุณจ่ายมันไป 1,500
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณหลายๆครับ

0: แกยังมีอีกไหมบักยอด
1: มีเท่านั้นแหละครับ
2: ก็เมื่อกี้กะทีนึงแล้วบอกว่าเพิ่งได้พูดไปพูดมาคลายจะไปเม็ดนึงอ๋อนี่แกคงจะเอาซ่อนไว้ที่ไหนอีกแล้วมั้งเนี่ย
1: ฟ้องเม็ดจริงๆครับเจ้านาย
2: อย่างนี้ต้องจับเอาไปทาายาสักสิบครั้งดีไหม
1: เจ้านายครับเถื่อสองเถื่อกับเบิดแรงเลยครับกันคืนสักสิบผลคือสินอนลุกบักขึ้นแล้วครับ
0: พวกแกเนี่ยมันเผลอไม่ได้เผลอเป็นเก็บเอาไปขายคนอื่นหมดสงสัยมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้สละมังบักจัน
1: คือผมไม่ได้ตัวหรอกครับบ่มีแล้วมือนึงกับได้กินถมไปเลยครับตั้งเถื่ออาทิตย์บ่ได้จักเม็ดกะมี่ครับ
0: ยายฉันจับได้ว่าแกเล่นไมเซอร์นะ
1: ก็ครับเจ้านาย
2: มันน่ากระทืบแล้ว
3: นายครับนาย
2: อ๋อปลิวเหรอ
0: มีอะไรวะปลิวหน้าตาตื่นมาจ๊ะ
3: มาทางนี้หน่อยครับ
0: มีเรื่องอะไรแล้วปลิว
3: เจ้าโอ้ยมาโผล่ที่เขาสมิอีกแล้ว
2: ฮะ
0: ฮะไอ้โอ้ยมันมากับใคร
3: คนเดียวครับเด็กๆมันบอกผม
2: สั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เข้าเข้ามาเขาสมิง
3: มันโผล่มาเงียบๆสกัดไม่ทันนั่งรถเครื่องเข้ามา
0: ว้าไอ้พวกนั้นมันก็รู้นี่วะว่าเราไม่ให้มันเข้าใครกันวะที่ขัดคำสั่ง
3: ไอ้ตุ่มทองครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: ทางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: ิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธอ
7: ไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
8: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
9: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะยังจำได้ไหมคะรายละเอียดของการมีมงคลเรียกว่ามงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ส่วนหนึ่งก็คือการได้คบคนดีการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่นับว่าเป็นมงคลสำหรับทุกๆคนนะคะประเทศไทยเช่นกันค่ะนับว่ามงคลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นคู่กับเมืองไทยซึ่งมีมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทยนั้นมีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกลนคุณเร่ภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนเฮธฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ 72 พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548
1: Mass FM

0: คนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วไม่สำคัญเท่าที่ตัวเราเองจะดีหรือชั่วการค้นพบความผิดความบกพร่องในตัวคนอื่นไม่สำคัญเท่าในตัวเราเองการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องให้คนอื่นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกระบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการเวลา
8: คราฟแฟลต
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
9: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
10: ่เมืองแห่งการเรียนรู
11: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
10: ประชาชนใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้ประตูเมืองที่สร้างเพิ่มขึ้นหลังสมัยพญามังรายได้แก่ประตูสวนแรหรือประตูสวนปรุงซึ่งสร้างในสมัยพญาสามฝั่งแกนระหว่างปีพุทธศักราช1945ถึง1985
0: สืบเนื่องจากพระราชเทวีมเหสีของพญาแสนเมืองมาหรือพระราชมารดาของพญาสามฝั่งแกนได้โปรดให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงเมืองสวนแรปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนปรุงและโปรดให้เจาะประตูสวนแรขึ้นเพื่อสะดวกในการเดินทางมาควบคุมการก่อสร้างเจดีย์ราชกุฏาคารหรือเจดีย์หลวงและอีกหนึ่งประตูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทางแจ่งสีภูมิคือประตูสีภูมิซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระยาติโลกราชระหว่างปีพุทธศักราช1985ถึง2031สืบเนื่องจากพระองค์โปรดให้สร้างตำหนักขึ้นใกล้ๆกับแจ่งสีภูมิแล้วจึงโปรดให้เจาะประตูสีภูมินี้ขึ้นสำหรับเสด็จไปยังท่าน้ำแม่ปิงได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นประตูช้างม้อย
7: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
8: คุณผู้ฟังคะ13มิถุนายนณห้องประชุมเรือนริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมซักซ้อมเสมือนจริงในการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงศ์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกการนำเสนอข้อมูลและการประสานงานในทุกมิติเพื่อการตรวจประเมินทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญจากไอโคมอสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการตรวจประเมินทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของไอโคมอสรวมถึงพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาทิการจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกยังคงมุ่งมั่นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการเสนอชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกอันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และยกระดับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากลต่อไปค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ื่อจีนเดียเขารักในงานถ่ายภาพของเขาเขาถ่ายภาพเด็กๆออกมาหลายร้อยภาพอีกทั้งเขายังรู้จักเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มได้อีกด้วยค่ะจีนคือผู้เชี่ยวชาญในการทำใบหน้าตลกขบขันทุกรูปแบบและยังสามารถสร้างเสียงจากจินตนาการได้อีกด้วยเมื่อการถ่ายภาพสิ้นสุดลงทั้งผู้ปกครองและก็เด็กๆรู้สึกเหนื่อยล้าไปตามๆกันแต่นั่นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีจีนค้นพบนะคะว่าการทำให้เด็กๆแย้มรอยยิ้มของพวกเขาไม่ใช่เพียงวิธีการเดียวที่จะทำให้ได้รูปถ่ายที่ดีเยี่ยมแต่เด็กๆที่มักจะมีอารมณ์บูดบึ้งก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเขาเช่นกันค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสถ่ายรูปเด็กที่ดูก็รู้ว่าไม่อยากร่วมงานกับเขาเอาซะเลยเด็กน้อยไม่มองกล้องจับจ้องอยู่ที่พื้นตลอดเวลาเห็นสถานการณ์เช่นนั้นจีนจึงนั่งลงกับพื้นแล้วก็ถ่ายรูปจากมุมกล้องที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยถ่ายมาค่ะดังนั้นจงตระหนักรู้นะคะว่าคุณคือใครและมีลักษณะเฉพาะตัวของคุณเป็นอย่างไรจากนั้นเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตัวคุณเองค่ะ

0: ผู้ฟังคะนิยมพันนิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Appleพลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Mio ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0 53

0: ราะน้ำคือชีวิตเมื่อน้ำสกปรกน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมีสารพิษนั่นคืออันตรายต่อชีวิตนะคะล่าสุดค่ะทางกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครั้งที่19สำรวจระหว่าง19ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินรวมทั้ง22จุดพบว่าภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปารอดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรก็ตามนะคะยังตรวจพบปริมาณสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินในบางพื้นที่ค่ะวารีเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าเยาวชน Justice Journey เข้าใจกฎหมายใส่ใจคุณธรรมซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่เยาวชนรวมถึงแนวการศึกษาด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาและวิชาชีพทางกฎหมายตลอดจนส่งเสริมหลักธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน10คนได้แก่พัทรพลชัยสารไกรสอนตาสาคณาสิริอินทโกสุมอาจารีอินทองชยาธาดาชนินทรานันพิชยาแจ่มสุวรรณชมพรพันธ์เหลียวสุธีดาเลียบริเอนซาวุฒิทวินเรือนเขียวและการนิชาพุทธิมาโดยมีครูจิรวดีดวงสวัสดิ์เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดการเข้าร่วมโครงการวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนทุกคนซึ่งได้แสดงเห็นถึงคุณลักษณะของเยาวชนที่มีทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่And Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอร์

0: ไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
3: Mass FM

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอราบีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอราบีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอราบีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:30 นโทร0534205689สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

งคนที่มองหาไม่เคยใช้ใครแต่ใช้เธอบอกเป็นในว่าใช้เธอคนนี้แหละนะเป็นคนในฝันเป็นสเปคเป็นสิ่งที่เขารออยู่นะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์17 มิถุนายน 2569ฟังเพลงพร้อมได้กันเหมือนเดิมกับการเริ่มต้นวันทำงานกันนะคะกลางสัปดาห์ด้วยหลังจากที่พลาดในส่วนของการลุ้นตัวเลขกันไปเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะพลาดกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็มาทำงานหาเงินกันต่อค่ะคนในฝันจากมิสเตอร์ทีมและงานจากโอเซกสันกับใจให้ไปด้วยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันวันนี้อุณหภูมิเช้าๆก็สบายๆแดดยังไม่มาค่ะ28 องศาเซลเซียสนะคะมาดูอุณหภูมิในเชียงใหม่เราข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.8 องศาและสูงสุดที่ 33.5 องศาเซลเซียสบนยอดดอยก็ยังคงเย็นสบายอินทนนท์ 11.5 ค่ะอยู่แม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 13.2 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานลุยกันต่อกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะไม่ถึงงานของทัทยังเพลงนี้กับได้โปรดค่ะ

มดเรี่ยวแรงไม่มีแสงส่องใจเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาที่หายไปไม่ใช่อะไรคุณนะฟังสะอึกเฉยเลยเช้านี้กินน้ำเยอะมากแล้วระหว่างที่เปิดไมค์พูดเมื่อกี้เกือบไม่รอดเหมือนกันค่ะก็คือกลั้นแบบสะอึกมากๆหลังจากนั้นก็กินน้ำแบบเยอะเป็นขวดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังถึงจะเริ่มดีขึ้นก็ให้3เพลงต่อเนื่องฟังเพลินๆกันในเช้านี้บีมจารุวรรณเพลงนี้เมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาวันนี้ฟ้าก็สีเทาเทาเหลือเกินนะคะแพลวคณิกุลกับได้โปรดและทัทยางชื่อเดียวกันก็คือได้โปรดเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะแวะมาดูในส่วนของรถคันใหม่กันดีกว่าช่วงนี้ฝนเริ่มมาวันนี้พยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนว่าในส่วนของภาคเหนือแล้วก็อีสานตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะฝากเตือนมาในส่วนของภาคเหนือ17-19มิถุนายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงประมาณวันศุกร์ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นก็มาลุ้นกันวันนี้เราจะเจอฝนกันไหมเดินทางด้วยความสบายใจฝนจะตกแดดจะมาสบายใจได้นอนกับรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแนะนำคันนี้กับกระบะที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และก็สวยด้วยนะกับ Hilux Travel Overland นั่นเองค่ะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่มีรถพร้อมส่งมอบด้วยไม่ต้องรอนานจองปั๊บขับกลับบ้านได้เลยนะคะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ค่ะช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรชอบคันนี้จัดได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และรวมไปถึงการดูแลหลังการขายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของยางสำคัญเสมอก่อนที่ยางจะบอกลาแวะมาเปลี่ยนยางกับเราโปรดีแน่นอนกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่จัดให้สมัครลูกค้าของ Toyota สบายใจแน่นอนนะคะกับโปรโมชั่นในการเปลี่ยนยาง Rainy Season โปรดีแสงหน้าฝนที่ศูนย์บริการของเรายางแพ็คสุดคุ้มค่ะคุ้มทุกขอบยางลดสูงสุดถึง 2,000 บาทด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสุดคุ้ม 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นด้วยนะคะสนใจนัดหมายรับบริการได้ค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนพร้อมให้การดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและอะไหล่แท้ 100% ด้วยค่ะพร้อมกับห้องรับรองลูกค้าที่ให้คุณได้นั่งแบบชิลๆสบายๆด้วยจองคิวนัดหมายรับบริการได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะสังสาวโฟร์มดบ้านค่ะรักได้รักไปแล้ว

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

เพลงเก่าที่เราคุ้นเคยนะคะเงินจาก Lighthouse Family เพลงนี้กับพายค่ะก่อนนั้นมี Fools Garden กับ Lemon Tree ตอนนี้9นาฬิกากับ46นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเช้าของเวลาทำงานกลางสัปดาห์กันด้วยค่ะอากาศเช้านี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเอาสุดๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนจากบ้านอย่าลืมเตรียมทั้งเสื้อกันฝนด้วยนะอันนี้สำคัญเลยทีเดียวสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของรถทั้งที่ปัดน้ำฝนค่ะและการดูแลบ้านก็สำคัญนะทั้งเรื่องของระบบไฟต่างๆนานาแล้วก็หลังคาบ้านไหนที่รั่วซึมจัดการได้เพราะตอนนี้ฝนอาจจะยังไม่มาแบบเต็มที่อย่างเมื่อวานตลอดทั้งวันก็ไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมีเวลาในการดูบ้านในช่วงนี้แหละจัดเต็มได้เสมอๆกับสินค้าดีที่โกลเบนเฮาส์นะคะมิดเยียร์เมกาแฟค่ะคุณผู้ฟังลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกลเบนเฮาส์ลดสูงสุดไปเลย 70% กับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทีเดียวค่ะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันนะคะสมาชิกของ Golden Club ค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราและนอกจากนี้ค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านนี่คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาสุดคุ้มช็อปออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาเชียงใหม่ของเราก็จะมีวงเวียนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางรวมไปถึงที่โกเปนเฮาส์สาขาลำพูนด้วยนะคะหรือว่าช็อปออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายส่งของถึงหน้าบ้านกับ Click and Collect ได้ค่ะจนถึง24มิถุนายนนี้กับมิดเยียร์เมกาแฟลดแรงแบบนี้เชิญได้ที่โกเปนเฮาส์ของเราทุกสาขานะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นของสวานค่ะมิดเยียร์เมกาแฟลดปังกลางปีขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือเหมาะทั้งงานช่างแล้วก็งาน DIY คุณพ่อบ้านจะชอบมากเป็นสวานไร้สายในราคาพิเศษจากปกติ1,790 บาทเหลือ 1,290 บาทเท่านั้นช็อปได้ที่ Golden House ได้ยินดีให้บริการเสมอค่ะและบ้านไหนที่ชอบในการดูฟุตบอลก็อย่าลืมนะอยากจะได้ทีวีเครื่องใหม่ชอบ Samsung ที่ Golden House จ่ายด้วย HP Letter ได้แล้วนะโปร 0% นานสูงสุด5เดือนชอบสบายแบบไม่มีสะดุดช็อปได้ที่ Golden House เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะมาถึงงานของ OCT

เดี๋ยวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะอย่างตอนนี้โปรโมชั่นในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่กลางเดือนแล้วก็กลางสัปดาห์นี้ลดเยอะด้วยนะบางทีการที่เราได้เห็นโปรโมชั่นแล้วก็ได้กดโค้ดส่วนลดมันก็ทำให้เราประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสหลายคนอาจจะเกลี้ยงแล้วอาจจะหมดแล้วบางคนยังเหลืออยู่ก็รีบใช้กันละกันค่ะเพราะว่าต้องใช้ก่อนถึงสิ้นเดือนนี้1,000 บาทถ้าเกิดใช้ไม่หมดบางคนเหลืออาจจะหลัก10หลักร้อยก็จะโดนตัดกันไปแล้วก็ต้นเดือนหน้า1กรกฎาคมก็จะได้เพิ่มกันอีก 1,000 บาทก็คือจะใช้แบบนี้แหละยาวๆไปถึง4เดือนด้วยกันค่ะก็อย่างน้อยก็จะเราจะได้ประหยัดในส่วนของการสั่งอาหารหรือว่าการซื้อของก็ว่ากันไปกันละกันยุคนี้สมัยนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เซฟได้ก็เซฟประหยัดได้ก็ประหยัดกันละกันนะคะแต่ก็อย่าลืมประหยัดแต่ก็ไม่ควรจะประหยัดเรื่องของสุขภาพและก็ความสุขเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันเสมอๆค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้คุณผู้ฟังถามมานะคะงานเก่าของริกกี้มาร์ตินฟุตบอลเลิกกำลังสนุกเลยทีเดียว The Cup of Life เพลงเก่าเพลงนี้นะคะยังมีมนต์ขลังเสมอเจอกันรอบบ่ายค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนัทพร้อมทบทวนค่าไฟที่อยู่อาศัยจากเดิมให้บ้านที่ใช้ไฟสูงจ่ายแพงควบคู่การแก้ปัญหาสัญญาไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐเตรียมใช้ค่าไฟ Data Center อัตราใหม่พร้อมเร่งมาตรการรับซื้อไฟโซล่าคืนจากประชาชนภายในเดือนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่ากระทรวงพลังงานมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ยุติธรรมและสะท้อนต้นทุนจริงโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพราะการปรับค่าไฟฟ้านั้นจะกระทบทั้งประชาชนและการไฟฟ้าซึ่งรอผลจากการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ในอนาคตรัฐบาลมีความตั้งใจให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าถูกลงโดยในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้ผู้ที่ใช้ไฟมากต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าที่อาจจะมีการทบทวนเพราะในที่สุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเรื่องค่าไฟฟ้ามีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐเช่นที่ขายไฟฟ้าในรูปแบบแอดเดอร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่องของความสูญเสียในระบบที่เรียกว่าเป็น loss ในระบบเหมือนสายส่งสายจำหน่ายหรือเรื่องไฟสาธารณะก็จะนำมาบวกในค่าไฟฐานและบินค่าไฟฟ้าของประชาชนย้ำว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจัดการใหม่ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในมาตรการสำคัญในระยะต่อไปต้องการกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่คือประเภทที่9หรือกลุ่ม Data Center ให้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจาก Data Center เป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้าดังนั้นอัตราค่าไฟของกลุ่มนี้จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและอาจสูงกว่าค่าไฟบ้านเรือนเพื่อนำส่วนต่างมาช่วยอุดหนุนและลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศนายเอกนัทยืนยันว่าในส่วนของพลังงานสะอาดรัฐบาลจะส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนจากภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้พร้อมทั้งชี้แจงว่ามาตรการสนับสนุนงบประมาณของรัฐจะไม่ใช่การแจกเงินฟรีแต่เป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าที่จะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาท

0: คืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

จจะเป็นที่สถานะอาจจะเป็นที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับที่ไม่สามารถจะแสดงออกถึงความคิดถึงความรู้สึกจริงๆได้ก็คงได้แต่คิดถึงแล้วก็ต้องทนต่อไปครับคิดถึงแต่จากโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากมิสเตอร์เลซี่แล้วก็ลูลาครับมันคือความรักแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากเฮิร์สแล้วก็คุณเอกซีซั่น5นะครับนั่นคือทุกความหมายนะฮะเพลงพร้อมมากๆครับในช่วงเวลาการฟังเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วย10นาฬิกาอีกประมาณ20นาทีนะครับของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้17มิถุนายนนะฮะที่มาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของฝนยังคงมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับคงรายงานสภาวะอากาศภาคเหนือยังคงจะมีฝนต่อเนื่องนะครับและบางที่อาจจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับช่วงนี้ก็จะทำให้ภาวะฝนนั้นตกอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะฮะจะเดินทางไปที่ไหนที่มันเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงนะครับช่วงนี้อาจจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางค่อนข้างสูงนะฮะเช้าวันนี้ตอนตีห้านะครับราคาน้ำมันปรับลดอีกแล้วดีใจจังเลยนะครับราคาน้ำมันฝั่งแก๊สโซฮอล์นะครับคุณผู้ฟังลดอีก75สตางค์ครับเริ่มตั้งแต่ E85 นะฮะลดเหลือ31.99 บาทสตางค์ครับจากเดิม32.74 บาทนะฮะแก๊สโซฮอล์E20 เหลือ36.05สตางค์ครับจาก36.80สตางค์นะฮะส่วนแก๊สโซฮอล์95ครับจาก41.80สตางค์เหลือ41.05สตางค์ครับในขณะที่แก๊สโซฮอล์91จาก41.43สตางค์เหลือ40.68สตางค์แหมสบายใจหน่อยจะขับรถไปไหนเนี่ยนะฮะเติมน้ำมันก็ได้หายใจหายคอที่โล่งขึ้นนิดนึงเป็นไปได้ก็ขอให้ขยับลงไปในระดับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ภาวะตัวออกกลางเนาะเหลือสัก30กว่าๆนะฮะโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์91และแก๊สโซฮอล์91รวมไปถึงดีเซลกันด้วยนะครับ

ช่วงนี้มหกรรมฟุตบอลโลกนะครับหลายคนติดตามชมนะฮะอาจจะดึกไปหน่อยแต่ก็อยากจะดูแบบจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุตส่าห์หลับตั้งแต่ตอนหัวค่ำเพื่อจะมาดูฟุตบอลโลกกันเนาะวันนี้ใครอยากได้ทีวีใหม่นะฮะไปช็อปได้เลยครับผู้ฟังกับทีวี Samsung นะฮะที่ Global House ครับและที่สำคัญคือคุณยังสามารถจ่ายด้วย S Pay Later ได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีโปรผ่อน 0% นานสูงสุดถึง5เดือนด้วยกันครับแบบช็อปสบายๆแบบไม่สะดุดนะฮะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะครับในช่วงนี้เรามีมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะฮะลดสูงสุดถึง 70% ด้วยกับสินค้าราคาหลากหลายที่พิเศษครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าดูก่อสร้างนะครับของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายนะฮะผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนกันด้วยนะครับพร้อมกับสินค้าทุบราคานะฮะเรียกว่าลดแรงไม่ซ้ำมีโปรเด็ดหมุนเวียนมาให้คุณได้ทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวนะครับหูฟังกับโปรเด็ดๆและอย่าลืมนะครับสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการส่วนถ้าใครมีบัตร TTB Global House นะครับใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มในสุดกลางนะครับเติมความต้องการของคุณได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษนะครับช็อปออนไลน์ง่ายๆเข้าไปได้เลยครับที่ Click and Collect ที่ globalhouse.co.th หรือจะสะดวกก็ไปที่สาขาของเราได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24มิถุนายนนะฮะจัดเต็มคุ้มสุดคุ้มแน่ๆเลยทีเดียวนะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาและทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ช่วงนี้เขามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะฮะมาออกกำลังกายโดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกครับคุณผู้ฟังกลายเป็นไวรัลไปหมดเลยนะฮะเกือบทั่วประเทศนะฮะโอ้โหแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยคนไปรอเต้นแอโรบิกกันแบบว่าเต็มลานกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อย่างที่แถวสวนสาธารณะไฟนะครับสวนสาธารณะรถไฟแถววัดเกตนะฮะผู้ฟังเขาจะมีกิจกรรมคือการเต้นแอโรบิกเนี่ยนะฮะสองรอบด้วยกันนะครับก็จะมีช่วงเวลาประมาณ18:00 น.แล้วก็ช่วง13:00 น.นะฮะคนเต้นไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็คลาสในการเต้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรคุณผู้ฟังครับมันท่าเต้นที่มันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นแบบเราไม่สามารถเต้นตามได้เอาเป็นว่าเต้นให้มันสนุกมีความสุขเขาบอกว่าแค่เต้นจนลืมเวลานี่มันก็เผาผลาญพลังงานหรือว่าเผาผลาญไขมันในร่างกายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้ได้นะฮะพูดถึงเรื่องของการเต้นครับบางคนเนี่ยแน่นอนครับไม่เคยเต้นมาก่อนวาวเพลงเขาเต้นทุกก็ขอลองนิดนึงปรากฏว่าเดินเต้นไปเต้นมานะฮะจังหวะการเข้าหรือในบางจุดเนี่ยมันผิดจังหวะครับทำให้อาการปวดบวมเกิดขึ้นนะฮะ

ข้อต่อนะฮะข้อเท้านะฮะหลังไหลใดๆก็แล้วแต่เกิดอาการปวดนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยกลับจะไปเต้นต่อปรากฏไม่ไหวฮะร่างกายไม่ได้แล้วนะฮะขยับนิดเทียมหน่อยก็ทรมานวันนี้เรามีตัวช่วยครับทำให้คุณกลับไปเต้นแอโรบิกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะฮะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายแค่คุณใช้เวลา2เวลาเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าตื่นมาทาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังทาบริเวณที่มีอาการนะฮะเพียงแค่นี้ครับตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณได้อย่างรวดเร็วนะครับที่คุณปวดนี่แหละแล้วก็ให้คุณกลับใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลย Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วครับคุณผู้ฟังที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

ันนี้ปีที่แล้วนะครับจากมียูฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากกวินดูวานแค่เดินมาส่งนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานากันด้วยนะครับใครที่อยากจะไปร่วมทําบุญกับเรานะครับคุณผู้ฟังในวันที่1นะฮะ1กรกฎาคมวันพุธนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับเรามีกิจกรรมในการฉลองครบรอบนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานั่นเองครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตนะครับร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินนะครับโรงพยาบาลลานา3ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะฮะเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดของใครอีกหลายคนนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะย้ำอีกครั้งนึงวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ 9:00 นถึง 3:00 นนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ไม่รู้กันนะฮะถ้าว่าจำเลยรักเนี่ยมาเจอกับทนายจิตรีนี่จะรอดหรือเปล่านะคุณผู้ฟังตอนนี้ในกระแสกำลังมาแรงมากเลยทีเดียวนะฮะกับทนายปีศาจนะครับก็ติดตามชมละกัน8ตอนนะฮะดูแล้วเข้มข้นมากๆนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูนะอาจจะเค้าเรียกว่าดูปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปดูมันมีเงื่อนที่ยังค้างกันอยู่นะว่ามันจะไปต่อกันยังไงนะครับผู้ฟังใครยังไม่ดูก็แนะนำนะสำหรับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจะได้พักผ่อนบางทีหลายคนบอกว่าไปดูแล้วยิ่งเครียดกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนอกในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีความพลิกของคดีด้วยอะไรต่างๆใครที่ชอบดูปาวุนจินในยุคก่อนนะอันนี้ก็น่าจะดูได้นะคุณผู้ฟังเนาะเอาละครับเดี๋ยวเพลงสักครู่นึงครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้จะไปรอคุณครับ What's this coming up next oh!

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านย้ำหยุดยิงเลบานอนคือส่วนสำคัญในสันติภาพแยกขาดไม่ได้จากข้อตกลงทางการอิหร่านแถลงเมื่อวานนี้ว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งและไม่สามารถแยกขาดจากบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับที่ครอบคลุมมากขึ้นที่ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งร่วมกับสหรัฐก่อนหน้านี้สหรัฐและอิหร่านได้ประกาศความสำเร็จในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบที่ดำเนินมานานหลายเดือนหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แถลงข่าวที่กรุงเตหะรานระบุว่าการบรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญพร้อมระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยและว่าการรวมเลบานอนเข้าไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของอิหร่านที่ว่าความพยายามใดๆก็ตามในการยุติความขัดแย้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนควบคู่กันไปด้วยขณะที่มาเจ็ดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์แถลงว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นคาดว่าจะช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาเดินเรือได้ตามปกติซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาจับส่งพลังงานป้อนสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งอัลอันซารีกล่าวเสริมว่ากาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเป็นคนกลางเจรจาซึ่งนำโดยปากีสถานและกาตาร์จะมีตัวแทนเข้าร่วมการเจรจาติดตามผลที่จะจัดขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยทั้งนี้ข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวจะขยายเวลาการหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งประกาศไปเมื่อเดือนเมษายนออกไปอีก60วันและจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังจากที่อิหร่านได้ทำการปิดกั้นช่องแคบนี้อย่างเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีน

0: อดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Out

3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังสาธุจาก Asia 7นะครับแล้วก็ตามมาที่มินตราอินทิรานะครับกรวดน้ำตาและปิดท้ายที่ก้องห้วยไร่กับดอกกระเจียวบานนะครับเข้ากับช่วงที่ฝนฟ้าเริ่มจะมาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ฟ้าครึ้มๆนะครับเพลงก็จะมาแนวนี้แหละนะครับชั่วโมงที่2ของชิมแอลเรดิโอเฟรชชั่นอัพครับเติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาทำงานด้วยก่อนจะเที่ยงนะ

น้องกิ่งคาริสนะครับและนี่คือมนตราฮะพูดถึงเรื่องของการต่อใบขับขี่นะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเวลาไปต่อใบขับขี่ก็นอกจากที่จะไปนั่งอบรมแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทดสอบเรื่องตาบอดสีเนาะทดสอบเรื่องการเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ทดสอบเรื่องของจังหวะการตอบโต้นะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉับพลันหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้ทางด้านของกรมการขนส่งนะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะสำหรับการขอยื่นต่อนะครับในส่วนของใบขับขี่นะครับวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือคนที่จะต่ออายุนะครับโดยที่ใบเขาเรียกใบขับขี่ไม่เกิน1ปีนะครับสามารถที่จะไม่ต้องนะฮะทดสอบการมองเห็นสีนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่ต้องทดสอบกระบวนการการเหยียบเบรกนะฮะที่มีการทดสอบจังหวะการเหยียบเบรกอันนี้นะฮะก็จะไม่ต้องทำการทดสอบแล้วนะครับไม่เรียกว่าสามารถต่ออายุในการอบรมแล้วไปต่อได้เลยนะฮะ

แต่ว่าสำหรับผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับที่อายุ55ปีขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นก็คือการตรวจสอบข้อมูลอายุนะฮะและยังคงจะต้องเข้ารับการทดสอบนะฮะปฏิกิริยาทางเท้านะฮะอย่างที่บอกไปและการทดสอบสายตาทั้งทางกว้างแล้วก็ทางลึกเรื่องของสีด้วยนะครับก็ยังคงทดสอบเหมือนเดิมนะอันนี้พูดถึงกรณีที่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงคนที่ขาดการต่ออายุเกิน1ปีอันนี้เหมือนเดิมนะฮะก็จะต้องทำการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าแล้วก็ทางสายตาทั้งทางกว้างแล้วก็ทางลึกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์นี้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่นะครับที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมอยู่นั่นเองครับ

0: ูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่เรดิโอ92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

พลงช้าคุณได้ฟัง3เพลงรวดเลยนะครับพี่เบิร์ดครับรักเอ๋ยฮะแล้วก็ตามมาที่เธอจะค็อกเทลนะครับวันนี้ฟังเพลงกันนานมากแล้วก็ปิดท้ายที่เวลาจากป๊อปปองกูลนะฮะวันนี้ช่วงนี้นะครับกับไฮยูชิงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับบางทีการที่เรามีปัญหาผมบางแล้วมันทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะอยากจะดูดีขึ้นนะครับอยากได้บุคลิกใหม่ๆวันนี้ครับเราแก้ปัญหานี้ให้คุณได้แน่นอนครับสำหรับการคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่นะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งแบบของคุณผู้ชายแบบของคุณผู้หญิงนะฮะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้นะครับวิกผมยุคใหม่ไม่ใช่แบบวิกผมยุคเก่านะคุณผู้ฟังหลายคนจะนึกภาพแบบวิกผมยุคเก่าที่สวมปุ๊บแล้วก็คือเป็นทรงที่อาจจะไม่เข้ากับหน้าแต่ว่าวันนี้วิกผมยุคใหม่เนี่ยนะฮะเขาเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับติดปุ๊บเนี่ยนะฮะเสมือนผมแท้ดูไม่ออกเลยว่าที่เป็นวิกนะฮะบางทีเนี่ยนะครับดูสวยกว่าผมจริงอีกด้วยซ้ำนะคุณผู้ฟังมาลองสวมกันก่อนได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่0918583613นะครับแวะมาที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเปิดบริการตั้งแต่ 9:30 นถึง 1:00 นตรงนั่นเองครับเข้าไปดูนะฮะตัวอย่างวิกสวยๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างของลูกค้านะฮะที่สวมแล้วเปลี่ยนบุคลิกภาพเป็นยังไงเข้าไปดูได้เลยครับที่ไฮยูวิกนะครับอย่าลืมกด follow page เราด้วยนะ

ีเวลาหมดแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับผู้ฟังในช่วงท้ายขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะ BYD Celeon 5DMI นะครับเมื่อพลัง BYD DMI นะครับพาคุณเดินทางออกไปไกลนะฮะมากกว่าเดิมแล้วก็ขับสนุกมากกว่าเดิมด้วยขับในเมืองก็สนุกเดินทางไกลก็มั่นใจครับประหยัดแบบรถไฟฟ้าอุ่นใจแบบรถน้ำมันนะฮะสนุกไปกับทุกเส้นทางและเตรียมความพร้อมไปกับเรานะครับไปทดลองขับกันได้เลยครับคุณผู้ฟังกับ Celeon 5DMI นะครับได้ที่ BYD North Star เชียงใหม่ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะฮะสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาขวงสิงห์นะครับใกล้ที่ไหนก็แวะกันไปได้เลยที่ท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะครับ Brain Zone ฮะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ 10:00 น. ถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินเดียเตรียมรับมือสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนินโยถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega sale, fun gwang pi everywhere, brand and mark
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบ

0: ับคอนสตรัคชั่น
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
9: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเราพบกันมีเพลงเพราะฟังสบายให้ฟังกันเพลินๆทั้ง 70s 80s แล้วก็ oldies ในวันเสาร์เพียงวันเดียวนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยไมเคิลแฟรงค์นานๆมาทีหนึ่งแล้วก็มาแบบอันโทนิโอส์ซองเพลงที่หลายคนชอบนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปก็คือ On and On โดยสตีเฟนบิชอปนะคะเพลงดังของเขาปี1977ค่ะก็เอามาฝากกันมีอีกหลายเพลงที่นานๆจะได้หยิบมาเล่นให้ฟังนะคะมีการประกาศอักษรทะเบียนรถใหม่30หมวดนะคะซึ่งในจำนวนนั้นมีรออดอหรือรอดอ่านได้เลยว่ารอดแล้วก็มีนักรบด้วยนะคะในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรโดยอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมี30หมวดนะคะเช่นกชพรกลมหรือกลมนั่นเองมีกาแฟมีกุ้งทองและมีขจรขจรกุ้งทองก็คือเขียนเป็นกุ้งทองเลยนะคะก็รอดูว่ารถคันไหนจะได้กาแฟรถคันไหนจะได้กุ้งทองนะคะสำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครก็เห็นป้ายทะเบียนแล้วต่างก็คงจะยิ้มไปตามๆกันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะได้ป้ายที่น่ารักน่ารักเก๋ๆแล้วก็จำง่ายแล้วก็รวมทั้งทำให้คนอ่านนั้นอารมณ์ดีด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ซองกู๊ดเมมโมรี่เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้นะคะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Staying Alive นะคะเป็นซิงเกิลสุดท้ายของอัลบั้ม Soundtrack ซึ่งออกมาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จสูงนักแต่ว่าก็เป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนะคะเพลงที่ชื่อ Someone Belonging to Someone นั่นเองผลงานของ Bee Gees ล้วนๆเลยนะคะก็คนบางคนใครบางคนก็เหมาะสำหรับบางคนนะคะไม่ได้เหมาะสำหรับเราไม่ได้เหมาะสำหรับคนอื่นอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนเขาก็เลยมีกันว่าคู่ใครก็คู่มันอะไรอย่างนั้นก็เรียกง่ายๆเข้าใจดี Someone belonging to someone Bee Gees กูส่อง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: A good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ the first fresh chip store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-009ค่ะ
4: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านโป พร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
5: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้พูดในหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นลองทำอะไรให้คนอื่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะนอกจากจะบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้ค่ะเพื่อทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเพลงแรกเป็นเพลงของ T-Set นะคะกับเพลง Mabelami เพลงที่2 The Beatles กับเพลง Michelle นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Michael Jackson นะคะ เพลง Billie Jean นั่นเองค่ะนะคะก็จะมีแค่เพลงนี้เพลงเดียวที่ไม่มีภาษาอื่นมาร่วมด้วยเพลงอื่นอย่างมิเชลก็จะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มาเบลรามีก็มีภาษาฝรั่งเศสเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพูดถึงไมเคิลแจ็กสันหลายคนได้ไปชมภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาแล้วแล้วก็ชื่นชมเขามากยิ่งขึ้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่ามีแฟนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้จากไปแล้วนั่นเองนะคะน่าเสียดายนะคะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องส่งท้ายด้วยโคดดีๆก่อนจากกันไปนะคะทุกสิ่งที่มีคุณค่ามักจะมีค่าแลกเปลี่ยนคุณก็ต้องยอมเสียอะไรไปบางอย่างไปเพื่อแลกกับสิ่งที่สำคัญที่สุดBeautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ค่ะพรุ่งนี้เที่ยงพบกัน 92.0 MHz กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: เพราะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจากปราบปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2569สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนทั้งนี้จากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อไปรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาดทั้งนี้ผู้เล่นเจ้ามือและผู้ช่วยโฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่โทษจำคุกและถูกยึดทรัพย์ขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่รับโอนเงินแทนและไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิต

0: ดสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening.

าวกันนะฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมและคลื่นเดิมของเรา92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเชียงใหม่เรดิโอนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์17มิถุนายน2569อีกหนึ่งเพลงของ Backstreet Boy นะคะ Don't Go Backing My Heart ค่ะก่อนนั้นมีแซมอภิวัตรแล้วก็คริสโตเฟอร์ชูกับ Nobody Knows นะคะเริ่มต้นชั่วโมงแรกกับเพลงสาวกลมะพร้าวเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์และอากาศก็ครึมฟ้าครึมฝนอุณหภูมิโดยรวมอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีฝนคือครึ้มเฉยๆนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอากาศที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครที่ตากผ้าซักผ้าไว้ก็คงจะทำยังไงทีตอนนี้ก็ต้องพึ่งร้านสะดวกซักกันแล้วล่ะเพราะว่าเป็นอากาศที่ไม่ค่อยจะเอื้อกับการซักผ้าเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปกับฤดูฝนบ้านเรานั่นเองค่ะฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดตกก็ตกมาแป๊บเดียวมันน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกเยอะๆมาเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวค่ะก็คงจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกแบบพลําๆสบายๆดับร้อนได้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันพักบ่ายๆทำงานกันไปฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชั่วโมงแรกของเรานั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ Bruno Mars เพลงนี้บ้าง Leave the Door Open ค่ะ

ชเมลโล่ค่ะคุณฟังกับเฟรนด์นะคะก่อนหน้านั้นมีนอตตี้บอยด้วยกับลาลาได้แซมสมิธมาฟีเจอริงค่ะแล้วก็มีบรูโนมาร์สด้วยกับ Leave the Door Open นะตอนนี้บ่ายโมงกับ3ไม่ใช่4กับ27นาทีแล้วนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกเลยนะว่าเทรนด์กำลังมาแรงมากๆนั่นคือการแต่งหน้าแบบปรุงจืดดูดีๆเขาก็ดูดีนะคุณผู้ฟังเป็นออกแนวบอกว่าเป็นโทนหนึ่งที่หลายๆคนชอบเพราะว่ามันไม่ต้องแต่งมากไม่ต้องจัดมากเท่าไหร่นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาวๆหลายคนชอบมากๆเลยทีเดียวคือไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางด้วยแหละแต่ว่าไปว่ามาบางทีก็เปลืองเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของการแต่งแต่ละอย่างนี่ต้องใช้โน่นใช้นี่ทำให้แบบมีความรู้สึกว่ามันจืดแล้วก็มันดูไปดูมาเหมือนคนไม่สบายเลยเพราะฉะนั้นต้องแต่งให้เป็นค่ะในส่วนของการแต่งหน้าปรุงจืดบางคนบอกว่าไม่ต้องกระแสใดๆทั้งสิ้นจืดมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแต่ว่าบางคนบอกว่ามันไม่ได้มันไม่โอเคต้องแดงเท่านั้นต้องแบบจัดเท่านั้นถึงจะดูดีนะประมาณนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันละกันเขาเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็คือลักษณะของการแต่งหน้าแบบปรุงจืดอะไรประมาณนี้แต่ว่าปรุงให้พอดีนะอย่าจืดเกินเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายและอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยยังคงเดินทางกับคุณเสมอค่ะเลือกได้เต็มที่กับคันไหนก็สวยและดูดีจัดเต็มได้เสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรานะคะรถไฟฟ้าเราก็มีนะใครที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือกกับรถไฟฟ้า Toyota BC4X คันนี้ค่ะรถไฟฟ้า 100% เลยคุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะทางเลือกข้อเสนอที่ใช้สมัครคุณรออยู่ค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทนะคะและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 14,902 บาทต่อเดือนไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็รับสิทธิพิเศษจัดเต็มเดิมค่ะกับ Toyota EV World Chargerและยังฟรีประกันภัยเช่นหนึ่ง Toyota Care PHYD และมั่นใจมากขึ้นกับการดูแลระยะยาวนะคะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะข้อเสนอดีๆแบบนี้รอคุณจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้แวะไปเทสไดรฟ์สัมผัสคันจริงกันได้ค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะกับ Toyota BC4X รถไฟฟ้า 100% นั่นเองค่ะหรือว่ามองหาคันอื่นอย่างรถกระบะต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็นั่งสบายด้วย Hilux Travel Overland คันนี้ก็รออยู่พร้อมข้อเสนอพิเศษแล้วก็พร้อมส่งมอบรอไม่นานจองรถปั๊บขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะสนใจแวะไปเทสได้เลือกได้กับรถที่เหมาะกับคนที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเพลงสินเดอร์ของสกาล่าเพลงนี้นะคะกับเมโลดี้ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึง

0: ยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ัมบี้เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับบัมบี้ไรฟังเพลงสวัสดิ์สนุกสนุกกันนิดนึงเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มผลง่วงแล้วนะตอนนั้นมีโจแอคารีกับเพชแอนฮาร์ดบ่ายโมงกับ43นาทีแล้วช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าฝนมาบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างและบางคนก็อาจจะนอนน้อยด้วยความที่ติดตามเรื่องนนเรื่องนี้ดราม่าเมืองไทยนี่เยอะทุกวันเลยทีเดียวบางคนนี้บ้านเราไม่พอไปตามดราม่าในต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมไปถึงการดูฟุตบอลด้วยค่ะนอนน้อยอากาศเปลี่ยนพักไม่พอก็จะทำให้เราเกิดอาการภาวะภูมิคุ้มกันตกสังเกตอาการตัวเองว่าเราป่วยบ่อยชนิดที่บอกว่าป่วยรายวันกันเลยทีเดียวค่ะอาการป่วยที่ไม่ควรมองข้ามก็มีหลายอย่างนะคะมาดูสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังอ่อนแอจะได้หาวิธีการในการแก้ไขและดูแลตัวเองกันไปอย่างเช่นอาจจะมีอาการป่วยบ่อยตื่นเช้ามาก็ปวดหัวจามหัดช่องหัดชิ้วกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผลเนี่ยก็จะหายช้าไม่อยากอาหารกินได้น้อยลงนะคะลำไส้ก็แปรปรวนท้องเสียบ่อยกินแต่ขนมของหวานเพราะว่าร่างกายต้องการของหวานอย่างหนักเลยทีเดียวสมองเบลอเหนื่อยง่ายหงุดหงิดก็ง่ายอารมณ์ไม่คงที่ผื่นขึ้นสิวอักเสบนี่คือสัญญาณเตือนว่าร่างกายเราอาจจะอ่อนแอเกินไปค่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะภูมิตกนั่นเองยิ่งช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนจะทำให้หลายคนเป็นกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะนอนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะลดความเครียดบ้างทำงานเอดเรกผ่อนคลายเที่ยวออกกำลังกายได้หมดฟังเพลงก็ลดความเครียดได้ค่ะกินอาหารแล้วก็ผักผลไม้ให้ครบนะคะลดของหวานมันของทอดในตึงก็ดีค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอและก็งดบุหรี่หรือไม่ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีมากมากเลยทีเดียวเพราะว่านี่แหละเป็นสัญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราย่ำแย่ได้ดูแลตัวเองกันในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ป่วยกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของดิเวกาต้าเพลงนี้บ้างกับแอมกูดค่ะ

0: ไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ต้องเปิดเพราะว่าเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลกปีนี้ลิซ่าเอนิต้าและก็เรม่าด้วยกับฟีฟ่าซาเพลงนี้กับโกสนะคะก่อนหน้านั้นมีฟลอริดาและก็รวมไปถึงเชียร์ด้วยกับเวิร์ลวันนั่นเองค่ะเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสองเลยด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเพราะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังมีเพลงดีๆมาฝากกันด้วยส่งท้ายกับเพลงเก่านิดเดียวกันละกันนะคะยังขยับจังหวะกันต่อกับ Jennifer Lopez เพลงนี้ On the Floor ค่ะ
1: J-Lo
0: เจอกันชั่วโมงหน้านะคะ
1: Mr. Worldwide Dale Get on the floor Dale

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟเขียวขยายเวลาลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคสนับสนุนการศึกษาผ่าน e-donation ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน

0: นการอุดช่องว่างของมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงและช่วยให้ผู้บริจาคที่ได้ดำเนินการบริจาคผ่านระบบ e-donation ตั้งแต่ต้นปี2568สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังข้อห่วงใยของประชาชนและให้ความสำคัญกับการสร้างความชัดเจนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาตรการนี้ครอบคลุมผู้บริจาคทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคประเภทอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair ปลูกฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเถอะ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านม

0: ฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: You're listening. 92.

ฝนตกแล้วหลังจากที่แบบว่าตั้งท่ามาตั้งแต่ตอนเช้านะคะก็คือครึ้มตลอดทั้งวันแหละมีแดดมาบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ฝนเริ่มเทแล้วนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีค่ะชั่วโมงที่2ของเราเริ่มต้นกับพี่ตู่ภพธรเพลงนี้กับผักฉันตายและเอฟิโรเจนเยด้วยกับเมื่อดวงใจมีรักนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายชั่วโมงนี้เล่นเพลงสากลเล่นเพลงไทยให้ฟังตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะพิกซี่เพลงนี้บ้างกับติดฝนค่ะ

0: กแล้วหยุดดาวแดดก็มาแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังภายในเวลาไม่กี่นาทีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะงั้นจะฟิลโลฟิลโลและ For Eve เพลงนี้กับบรูมค่ะก่อนในนั้นมีเสียงของศิลปิน First One และก็เติ้ลด้วยค่ะกลิ่นฝนนั่นเองนะก็ตกมาแป๊บเดียวเพลงจบปั๊บฝนหยุดเลยทันทีอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายใครให้ใกล้หมอดูแลคุณได้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเช็คเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงค่ะในวันที่เราต้องทำงานกันอย่างหนักทำโน่นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวซึ่งที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรานะคะพร้อมให้บริการทุกสิทธิ์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ของบริษัทประกันสุขภาพต่างๆก็สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะมาพร้อมกับบริการดีๆค่ะสำหรับท่านที่อยากจะใช้บริการในด้านนี้สามารถสอบถามได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอนั่นคือการส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลค่ะบริการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมหมอสำหรับผู้ป่วยที่อาการคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนนะคะจัดยาโดยเภสัชกรค่ะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและการรอรับยาด้วยใช้งานง่ายเพียง4ขั้นตอนค่ะแอดไลน์ของใกล้หมอก่อนแจ้งชื่อนามสกุลและก็ข้อมูลในการรับยาเภสัชกรจะมีการตรวจสอบและเตรียมยาจัดส่งถึงบ้านพื้นที่ให้บริการในอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2160จันทร์ถึงศุกร์8:00 น. ถึง 16:30 น. เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณรับยาอย่างมั่นใจเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านนะคะยินดีให้บริการเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของเพอร์พีซเพลง
1: ได้
0: ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันค่ะชื่อเพลงจะยาวไปไหนยังจากศิลปินวงไดส์นะคะก่อนหน้านั้นมีทรีแมนดาด้วยกับเพลงรักค่ะยังคงอินกับเพลงรักดีๆซึ่งวันนี้การฟังเพลงรักทำให้เรายิ้มได้จริงๆนะคะมันก็จะมีแบบโมเมนต์พิเศษของเพลงรักเสมอโดยเฉพาะคนที่อินเลิฟเนี่ยจะชอบเพลงรักมากๆนะคะชั่วโมงที่2ของเราเครื่องหลังด้วยค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในยุคที่หลายๆคนอาจจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่บางคนก็อาจจะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไป private life เนี่ยก็คือความสุขรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีการโพสต์อะไรเลยค่ะคุณฟังใช้ชีวิตในแบบที่เราชิลๆสบายๆคือบางคนมี Facebook ก็จริงค่ะแต่ว่ามีทุกอย่างมี IG มี TikTok แต่ไม่โพสต์อะไรใดๆเพราะว่าแค่เอาไปดูค่ะแค่ติดตามโน่นนี่นี่นั่นแต่ว่าไม่โพสต์นะช่วงนี้ใครที่กำลังอินเทรนด์กับ private life หรือว่าการใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่โพสต์ทุกเรื่องราวลงบนโซเชียลนะคะพอมารู้ตัวอีกทีก็ IG story ที่เคยอัปเดตทุกชั่วโมงก็ค่อยๆว่างเปล่าไปเองโดยที่ไม่ได้บังคับตัวเองเลยแต่เป็นคนหนึ่งที่ชอบโพสต์ IG ชอบโพสต์ story เพราะว่ามันหายไปเองที่เราไม่ต้องลบนะมันก็จะมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงประมาณวันนึงแล้วมันก็จะหายไปเองคือหายไปจากในสตอรี่ของเราแต่ว่ามันจะอยู่ใน Facebook ของเราอยู่เราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้แต่คนอื่นจะไม่เห็นคนอื่นจะเห็นได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะมันก็เป็นในหนึ่งความสุขแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ไม่ต้องแชร์อะไรมากมายแล้วไม่ต้องไปคอยดูว่าจะมีคนกดไลค์ไหมจะมีคนมาเมนไหมเพราะว่าหลังๆมานี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าไปตอบเมนเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าการทำ private life เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตัดขาดจากโลกภายนอกนะหรือว่าทำตัวแบบลึกลับอะไรต่างๆคือการเลือกที่จะโฟกัสกับความสุขของตัวเองและก็ความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าเพราะบางทีการใช้ชีวิตแบบเงียบๆเพื่อสะสมพลังงานดีๆทำให้เรามองเห็นเป้าหมายตัวเองได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่ต้องป่าประกาศให้ใครรู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเป็นเหมือนกันกับ private life นั่นเองค่ะนานๆโพสต์ทีอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเป็นเดือนอะไรประมาณเนี้ยมีจริงๆคุณผู้ฟังเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรเยอะๆมากมายไปทำไมนะเราแค่โฟกัสกับงานแล้วก็โฟกัสกับความสุขง่ายๆของเราไปแค่นี้ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะมาถึงงานของซีซั่น5เพลง

หายใจสะดังเลยทีเดียวนะคะงั้นจากนนทนนค่ะคุณผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำที่ไม่อยากพูดอาจจะเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าสะเทือนใจก็ว่ากันไปนะคะนนทนนเพลงนี้กับคำนั้นก่อนในนั้นมีวานแอนด์ดอฟกับสักวันหนึ่งและซีซั่น5 No One Else อยากอินเพลงรักแดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันบ่ายนี้นะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันบ่าย3วันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของละอองฟองมาฝากกันนะคะชื่อเพลงก็คือ As For Them ค่ะลองฟังดูเพลงนี้เจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3นะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการปกครองย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยห้ามกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุม

กรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบปราฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตพยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลภาวสารนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมนโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจาก

0: นพามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากที่บุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประกาศรัชนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสภัทรอัคคภัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ นั่งอย่างอัดทรงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปครับ

ระครูพระปริยัติ นะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือพระรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบรมรักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาทในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนเป็นเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและเมื่อสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธาลนะครับเรียกว่าพัดพุทธาลส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
2: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยง2สำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตสังฆาตาอุปาทวยธรรมิ

0: 生者哟。
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโต

ะปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์รัตนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งนะครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิริธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระอายัดอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบ

ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถวิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: นะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับทรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาสมวาน15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งปฏิสถานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่ง ได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบร้อยวัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายพัฒนาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรันมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ป่าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: ประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันเราสร้างหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

0: เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการและมีการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนกระสันน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
2: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
3: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
2: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อ

0: โยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
1: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม่
4: หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องได้เรียนถึงหลักการของ environmental, social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไม้หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
5: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
6: เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
5: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
7: คนตำรวจโทนักศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่อโทนิกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่การตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทแจ็คมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพอพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางจะ14เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักย

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

อีกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารกิตติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง

0: เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมบรรยาย
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: าวจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 20:00 โดยประมาณนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามทางออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com นะครับ20:10ถึง20:00โดยประมาณนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราอยู่ด้วยกันที่นี่สวัสดีคุณเอกรินทร์ Peaceful สวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับสวัสดีตุนกรูฟครับผมสวัสดีคุณอุ้มครับนะก็มาอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับคุณโคเยใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณวังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับทางแฟนเพจของ Facebook นะครับชื่อเดียวกับรายการเลยเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรวมถึง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับจะอัปเดตพยายามอัปเดตทุกวันนะครับพยายามไม่อยากให้มันช้านะครับหลายท่านอาจจะพลาดไม่ได้ฟังข้อมูลดีๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังกันในวันรุ่งขึ้นเลยจะพยายามทำอย่างนั้นให้ได้นะครับคุณมินคันนะครับมินคานนะครับสวัสดีครับช่วงของใหม่ทอดคุณฟังเหมือนเดิมครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกประเด็นที่คนเชียงใหม่อยากจะรู้อยากจะทราบนะครับผลของประเทศไทยด้วยนะครับของประเด็นในทั่วโลกด้วยนะครับก็จะถูกเอามาบอกเล่า90แจ้งให้ทราบในช่วงที่1นะครับช่วงเชียงใหม่ทอดช่วงวาไรตี้ทอดนะครับช่วงที่2เรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงสัพเพเหระต่างๆเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2นะครับสวัสดีนะครับดูก่อนมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีคุณนะคุณบุษบานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนคำจ๋า121นะครับสวัสดีคุณ H2Y นะครับสวัสดีคุณมินคานทักไปแล้วคุณสมภารสวัสดีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะคุณฟังเบรกแป๊บหนึ่งช่วงที่หนึ่งนะครับพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กช่วงที่หนึ่งครับสักครู่เดียวครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ลับบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: สวัสดีคุณเจงสุนิตานันครับคุณก้อยรัชดาพรนะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับคุณสถาพรสวัสดีนะครับคุณโวโวสวัสดีครับคุณโรนัลนะสวัสดีนะครับคุณชูเทียนสวัสดีนะครับคุณไอเวลสวัสดีครับลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับ มีใครอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแฟนรายการที่เข้ามาอยู่ด้านในกันก่อนเลยนะครับคุณคู่คู่คู่คู่ครับคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับคุณรัฐคุณน้องนะครับคุณชัยยงพรพัฒน์เนี่ยสวัสดีนะครับเนี่ยคุณพรพิมลรัฐถาครับสวัสดีนะครับคุณโยซิมโบคุณสุรัตน์อุ่นเสียมคุณแอดนะสวัสดีนะครับคุณประพันธ์ทักไปแล้วนะคุณสมพันธ์ทักไปแล้วนะโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่TikTok Live นะครับของเชียงใหม่ Variety Talk Live สดทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณคุณนิวเทลสวัสดีนะครับนะฮะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์กำลังทำอะไรกันอยู่ที่ไหนนะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะครับสภาพอากาศแถวบ้านพักของท่านเป็นอย่างไรบ้างแถวสถานที่อยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตช่วยกันอัปเดตเข้ามานะครับเราจะได้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสกด follow กดแชร์ไลค์จะขอบพระคุณมากนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนในการให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณอัมพาสวัสดีนะครับคุณเมืองโชคสวัสดีครับคุณสุเดชสวัสดีนะครับพูดถึงเรื่องอากาศก็คุยกันเรื่องของกรมอุตุกันก่อนช่วงนี้ยังเป็นช่วงฝนค่อนข้างที่จะตกกระจายคือตกไม่หนักมากแต่ว่าก็ตกค่อนข้างที่จะทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมค่อนข้างจะพื้นที่ที่จะทั่วถึงนะฮะส่วนของวันที่17วันนี้วันพุธที่17มิถุนายน69นะครับฝนที่ฝั่งของทางเหนือทางเชียงใหม่เองก็ 60-70% นะครับแล้วก็จะเป็น 60-70% ต่อไปอีกน่าจะถึงวันอาทิตย์เลยนะครับถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นี้นะตามแผนที่อากาศนี้นะแต่ว่าเรื่องของอากาศคุณผู้ฟังอย่าไปเอาแน่เอานอนนั้นมากคือมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่นี่คือเขาเป็นการคาดการณ์เป็นการพยากรณ์ตามหลักวิชาการตามทิศทางลมการเคลื่อนที่ของพายุหย่อมความกดอากาศต่างๆนะครับตามฤดูกาลเขาก็ต้องพยากรณ์ออกมาอย่างนี้ไว้ก่อนเราก็ตระหนักไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการรับมือการเตรียมพร้อมไว้บ้างสำหรับท่านที่อยู่ในโซนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนกระทบกับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมซ้ำซากอะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมของเตรียมการเอาไว้ในอะไรไว้ในการที่อาจจะสามารถที่จะอพยพเคลื่อนย้ายหรือว่ายกขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับส่วนของการพยากรณ์โดยภาพรวมนะฮะไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเพราะว่าเป็นร่องมรสุมพาดผ่านจากเมียนมาผ่านไปที่ตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ลาวตอนบนนะภาคเหนือก็ฝน 60% นะครับภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 30% กรุงเทพปริมณฑล 60% นะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฝนกระจายนะครับฝนกระจายหลายท่านที่ชอบต้นไม้คุณแม่จันทานที่ชอบต้นไม้ช่วงนี้ก็คงจะยิ้มนะสบายใจเพราะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เองนะครับเพราะว่ามีฝนเนี่ยรดแทนให้นี่สบายไปนะครับประหยัดน้ำไปอีกในส่วนของฝั่งของการแจ้งเตือนอากาศยังไม่มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ทางฝั่งอีสานทางอันนี้เขาก็ตกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามเรื่องของโซนนี้ไปก่อนนะครับโซนนี้ไปก่อนคุณฟังครับเมื่อวานผมคุยเรื่องเอลนิโยคุยเรื่อง20ประเทศ20เมืองที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างของประชากรกับของประเทศเขาเลยนะถ้าเกิดว่าซูเปอร์เอลนิโยนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับก็มีประเทศอะไรบ้างก็คุณฟัง คุณฟังสามารถไปย้อนหลังฟังดูในคลิปไฮไลท์ของทางรายการได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับแล้วก็ YouTube รวมถึง TikTok ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับไปดูว่า20เมืองนั้นมีเมืองอะไรบ้างแต่สำหรับวันนี้ในส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้นได้ขยับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นตอนนี้ได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขตร้อนแบบจำลองสภาพอากาศนี้ชี้ชัดว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ปี2026ก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นเอลนิโญหรือว่าซูเปอร์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีที่ผ่านมานะฮะทางออสเตรเลียก็ยืนยันแล้วนะครับว่าดัชนีมีตัวชี้วัดชั้นบรรยากาศและก็อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตร้อนตอนนี้ได้เกินก็เรียกว่าก้าวข้ามเกณฑ์มาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะเอลนิโญอย่างเต็มตัวแล้วโดยที่ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่เฝ้าระวังหลักหรือว่านีโน 3.4 ในปีนี้ก็ถือว่ารวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่1943ต้นมานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องของดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้รอบ30วันก็ได้ดิ่งทะลุลงไปอยู่ที่ระดับลบ 23.3 คือเกณฑ์เอลนิโญปกติจะอยู่ที่แค่ลบ 7 อันนี้ลงไปแล้วลบ 23.3 เนี่ยคุณฟังคิดดูสิว่ามัน3เท่าตัวน่าห่วงมากนะครับคาดการว่าเอลนิโญรอบนี้อาจจะดันให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรนั้นพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกิน3องศาเซลเซียสถือว่าเป็นการทำลายสถิติสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้เมื่อพฤศจิกายนปี1902ตอนนั้นอยู่ที่ 2.65 องศานะครับก็ถ้าปีนี้3ก็คือสถิติ 2.65 ไม่ต้องพูด3จะเป็นสถิติใหม่ทันทีนะครับนี่คือการพยากรณ์ของออสเตรเลียและยังมีผลของการพยากรณ์จากสถาบันวิจัยทางด้านอากาศอื่นๆอีกออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับสถาบันวิจัยอื่นๆอีกประมาณ 50% ขึ้นไปของศูนย์วิจัยประเมินว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมานะครับโดยมีภาวะในเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สภาพอากาศสุดขั้วนี้ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญนะครับคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับชิวๆอยู่หรือเปล่านะครับหรือทำอะไรกันอยู่นะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะฮะก็คุยเรื่องอากาศนี่โอ้เป็นห่วงแล้วก็ยิ่งของบ้านเราอ่ะปีนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นโครงสร้างค่าไฟแบบใหม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอลนิโญมันมาจริงๆนะครับการแนวโน้มในการใช้เครื่องปรับอากาศก็จะมากขึ้นนะครับโอ้คนที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปนี่เหนื่อยเลยนะเหนื่อยจริงๆนะครับจะซ้ำจะถูกซ้ำในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับแต่ว่าข่าวในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีว่าก็ยังมีข่าวดีว่าตอนนี้ถ้าสถานการณ์ในส่วนของสงครามทางตะวันออกนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เป็นข่าวออกมาจริงอย่างที่มี MOU ร่าง MOU ออกมาจริงราคาค่าพลังงานเนี่ยจะต้องลดลงพอลดลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะค่าน้ำมันในบ้านเรานั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากราคาณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังนะเราหวังอย่างนั้นนะครับคุณกรกฎสวัสดีนะครับคุณอัศวินครับบะเมินกระต่ายโอ้คุณอัศวินคุณจะรีบไปไหนคุณรีบเหรอ คุณบอลภาคภูมิสวัสดีครับครับพระพุทธเจ้าบอกไว้ปล่อยวางเราควบคุมไม่ได้ใช่ครับเราควบคุมไม่ได้จริงๆเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยังอยู่ในเมื่อเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้มันพร้อมถูกไหมครับคุณบอลหนุ่มเพชรบูรณ์สวัสดีครับคุณอารีสวัสดีนะครับครับ WV Talent สวัสดีนะครับคุณไอ้ไก่ใครก็รักสวัสดีนะครับแม่คุณอัศวินวันนี้คุณคึกคักมากเลยนะนะครับคึกคักมากโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังรับมือก็คือติดแอร์ถูกต้องต้องติดเครื่องอากาศเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะคุณอัศวินมันเป็นเรื่องสุขภาพถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงดัชนีอุณหภูมิมวลกายเนี่ยมันจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกดัชนีที่เรารู้สึกได้นะมันจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นสโตรกหรือว่าฮีทสโตรกได้นะครับก็ฝากเรื่องของอากาศไว้ด้วยนะฮะทีนี้ของออสเตรเลียเขาออกมาหยับตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับว่าชี้ชัดไปอย่างนั้นนะครับบอกว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่อุตุนิยมวิทยาโลกเขาวิเคราะห์ออกมากลับมาดูในส่วนของบ้านเราบ้างครับคุณฟังคือหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอลนิโยหมายถึงภัยแล้งแล้วก็ฝนที่ลดลงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงนั้นอาจจะซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลกว่านั้นนะครับนักวิชาการก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าไทยเนี่ยกำลังประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจจะเกิดขึ้นถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับทั้งเรื่องของฝนตกหนักเฉพาะจุดน้ำท่วมฉับพลันสลับกับคลื่นความร้อนแล้วก็ภาวะแห้งแล้งยาวนานจากอิทธิพลของเอลนิโยที่มีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้ครับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำของภาคเกษตรกรรมทรัพยากรทางทะเลไปจนถึงเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับพร้อมที่จะพร้อมทั้งเตือนทุกภาคส่วนนะครับให้เร่งเตรียมพร้อมรับมือก่อนสถานการณ์จะทวีความรุนแรงในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเราพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับที่มหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคืออุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าปรากฏการในเชิงอุตุนิยมวิทยานะอาจจะเริ่มลดความรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาปี67ที่ผ่านมานะครับแต่ผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยต่อสภาพแวดล้อมนั้นยังจะคงมีอยู่ต่อไปอีกนะฮะนี่คือเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะคุณฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศไทยปีนี้จะน้อยกว่าปกติประมาณ 10% หรืออาจจะมากกว่านั้นในบางพื้นที่เรื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ที่ต้องใช้น้ำเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพครับจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำสำรองให้พอไปจนถึงช่วงหน้าแล้งในปีหน้าเนื่องจากน้ำใหม่จากฝนรอบหน้านั้นจะยังไม่มาจนกว่าจะถึงกลางปี70นู่นเลยนะครับก็ฝนน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าฝนไม่ตกนะครับคุณฟังไม่ใช่ว่าฝนน้อยก็คือไม่ตกเลยไม่ใช่ตกแต่มาตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติแต่เอลนิโยเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดสภาพอากาศแบบสวิงสุดขั้วคือฝนจะตกลงมาอย่างหนักรุนแรงในบางจุดในลักษณะคือตกแช่เลยนะครับแต่เอลนิแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำรอการระบายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่อากาศนั้นจะกลับมาแห้งแล้งอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันอันนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการน้ำของส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับอีกหนึ่งปัจจัยครับผู้ฟังที่เฝ้าต้องระวังที่ต้องเฝ้าระวังก็คือว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในแถบทะเลจีนใต้ที่ร้อนขึ้นจะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญให้กับพายุหมุนเขตร้อนนะครับโดยมีการคาดการณ์จากญี่ปุ่นว่าปีนี้อาจจะมีจำนวนพายุไต้ฝุ่นมากกว่าปกติประมาณ 10-15% ถ้าพายุเคลื่อนผ่านฮ่องกงผ่านเวียดนามและเข้ามาสู่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับอาจจะนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งฉับพลันก็ขอเตือนว่าอย่าประมาทว่าปีของเอลนิโยนั้นจะไม่มีน้ำท่วมนะครับคือถ้าท่วมก็จะท่วมแรงท่วมสุดขั้วประมาณนั้น นะครับเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผมไม่ลงลึกแล้วนะครับก็คงได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับสำหรับการท่องเที่ยวอย่างของบ้านเราเนี่ยรายได้หลักก็ยังคงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะครับคาดว่าฤดูหนาวปีนี้ฤดูหนาวปีนี้ปี69เนี่ยครับจะหนาวน้อยแล้วก็หนาวสั้นกว่าปกติซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสอากาศหนาวในภาคเหนือนะครับในขณะที่ภาคใต้จะเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีหน้าก็ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลกระทบเอลนิโญนั้นพีคที่สุดต้นปีหน้าพร้อมค้อมกับการก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนของปี70พอดีนะครับการจัดเตรียมต้นทุนน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและก็การบริการนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเหมือนกันเอลนิโญเอลนิโญนะครับคนมันมาตรงข้ามกับลานินญานะนะครับคุณอารีสวัสดีนะครับคุณศรีคุณเสรีศรีวัฒน์ดำรงกุลสวัสดีนะครับครับสวัสดียูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับทักทายไม่ทันข้ามไปขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารายชื่อขึ้นมาเร็วมากคุณนาเดียบีบสกุชชี่นะคุณจงกลคุณอาวีสวัสดีนะครับคุณบาทูสวัสดีครับคุณมง CNXรู้เลยเป็นคนเชียงใหม่นะครับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของราคาความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI ตอนนี้ก็ถือว่าลงมาอีก 5% จากที่สหรัฐกับอิหร่านนั้นบรรลุข้อตกลงสันติภาพเมื่อวานนี้ผมก็คุยไปรอบนึงแล้วพูดกันแบบย่อๆโดยมวลรวมนะครับตอนนี้น้ำมันโลกเนี่ยมันลงมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันในราคาที่ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กนะครับตอนนี้ลดลง 5% น้ำมันสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่จะต้องส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะครับลดลงอีก 4.70 ดอลลาร์นะครับก็ปิดตลาดไปตอนนี้อยู่ที่70กว่าดอลลาร์นะโอ้โหจากช่วงสงครามนี่มันขึ้นไปถึง120เลยนะครับ120แล้วก็ราคาน้ำมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับของบ้านเราก็ลงติดกัน2วันวันแรกบาท50มั้งนะครับวันนี้เช้าวันนี้ตี5นี้วันที่17เนี่ยลงไปอีกลงมาอีก75สตางค์นะครับลงมาอีก75สตางค์ลงต่อเนื่องก็มีการจับตาดูนะว่าน้ำมันไทยจะมีการปรับตัวลงอย่างหวบหาบให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่าผิดกับตอนที่ขึ้นนะครับตอนที่ขึ้นขึ้นหวบหาบก็มีขึ้นวันละ6บาทก็มีช็อกนะครับช็อกคุณฟังครับนอกเหนือจากราคาน้ำมันที่มีผลต่อการดำเนินกิจการมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วนะครับเพราะว่ามันคือต้นทุนหลักที่ไปผูกกับเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับเรื่องของค่าไฟก็เหมือนกันมันไปผูกกับ LNG ก๊าซ LNG ที่เมื่อก่อนนั้นเราเอาเข้ามาได้อย่างสะดวกตอนนี้มันขาดช่วงจากการสงครามแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุส LNG นี่เราซื้อมาจากกาตาร์นะครับตอนนี้ก็คือว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับไปผูกสัญญาเหมือนเดิมรันสัญญาต่อไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องหาแหล่งผลิตใหม่เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเรื่องของ LNG ที่ผมพูดถึงผมกำลังจะพูดถึงต้นทุนหลักของค่าไฟฟ้าในบ้านเราครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่เป็นโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบใหม่แล้วเรียบร้อยจากการประกาศของกกพ.แล้วก็ทางด้านกระทรวงพลังงานนะครับนั่นก็คือ200หน่วยแรกจ่ายถูกนะครับตั้งแต่หลัก201ขึ้นมาก็เป็นระดับขั้นบันไดแต่ถ้า400หน่วยขึ้นไปครับจะกลายเป็นหน่วยนึงแตะเกือบ5บาทส่วนเกินที่เกินมาจากราคาปกตินั้นเขาก็จะเอาไปชดเชยให้กับคนที่ใช้200หน่วยนั่นแหละนะครับสรุปก็คือใช้เงินประชาชนไปจ่ายแทนประชาชนในขณะที่รัฐบาลนั้นไม่ได้ควักสักบาทในขณะที่ของไฟฟ้าเองนั้นรับเต็มทุกบาททุกสตางค์เหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายช่องเข้าแค่นั้นเองนะครับคือมีการไปสัมภาษณ์คุณเอกนัทเรื่องของน้ำมันเรื่องของไฟฟ้าคือมันก็ต้องสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจะให้ไปสัมภาษณ์ใครนะครับ การปรับค่าไฟฟ้านะครับตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพราะว่าการปรับค่าไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งประชาชนแล้วก็การไฟฟ้าด้วยคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลมีความตั้งใจจะให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกลงแต่ในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่ให้ผู้ใช้ไฟมากไปจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งเพราะว่าเรื่องค่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการหลายส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐก็เรียกว่าสัญญาทาสนี่แหละนะครับก็ใครไปเซ็นก็รัฐอ่ะเซ็นยกตัวอย่างเนี่ยกรณีขายไฟฟ้าในรูปแบบแอดเดอร์นะครับต้องเปลี่ยนเรื่องความสูญเสียในระบบที่เรียกว่าเป็นลอสนะครับเหมือนกับสายส่งจำหน่ายหรือว่าเรื่องไฟสาธารณะเนี่ยก็เอามาบวกในค่าไฟ

ของพลังงานสะอาดบอกว่ารัฐบาลมีโครงการจะส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างต่อเนื่องนะครับเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินขึ้นจากประชาชนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งชี้แจงว่ามาตรการสนับสนุนงบประมาณของรัฐจะไม่ใช่การแจกเงินฟรีแต่จะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวนี่สนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยหรือคำว่าหรือคือเลือกนะครับคุณฟังอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวในการติดตั้งโซล่ารูฟหรือคนซื้อหาเงินดาวเองจ่ายเองหมดทุกอย่างแต่รัฐจะลดดอกเบี้ยผ่านเงินกู้ที่เป็นธนาคารของรัฐอ่ะมันก็มีเงื่อนไขต่อมาอีกคือคนกู้ก็ต้องกู้ให้ผ่านแล้วคุณคิดว่ากู้ผ่านธนาคารของรัฐมันง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายหรอกนะครับเอกสารเป็นปึกก็ว่ากันไปแล้วอยากจะกู้เขายังไงแล้วก็ต้องเตรียมเขาอยากดูอะไรก็ต้องเอาไปให้ดูนะครับก็เป็นการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเฮ้ยผมว่าสำหรับงบไอ้มาตรการสนับสนุนเงินดาวอ่ะเจ๋งสุดเจ๋งสุดเลยนะครับเช่นอ่ะ 250,000 220,000 สมมุตินะระบบ5กิโลวัตต์แบบไฮบริดมีแบตเตอรี่ด้วยเนี่ย 220,000 อ่ะรัฐบาลขอสนับสนุนเงินดาว 10%ก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการผลักดันให้ประชาชนนั้นมีหลังคาที่เป็นโซล่ารูฟใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็ตั้งเป้าหมายไว้ 90,000 หลังคาเรือนภายในปี772ใช่ไหมครับตอนนี้ไปแล้วเท่าไหร่ไปแล้ว 20,000 กว่าเองเหลืออีกตั้ง 70,000 มันต้องมีผมต้องบอกว่ามันต้องมีมาตรการที่จูงใจมากกว่านี้คนถึงจะกล้าที่จะลงทุนแล้วก็ทำแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเบาตัวขึ้นเพราะว่าได้มาตรการสนับสนุนเงินดาวจากรัฐมาช่วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของปากท้องของเรานะปากท้องของเราจริงๆครับพูดถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของก๊าซ LNG เรื่องของสถานการณ์ในตอนออกกลางนี่นะครับผมก็อดจะพูดถึงMOU ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่ได้นะครับคือมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเฮ้ยรับเป็นลักษณะ MOU แบบที่ผมอ่านเมื่อวานเนี่ยว่าข้อตกลง14ข้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเป็นลักษณะนี้มันเหมือนสหรัฐแพ้สงครามเหมือนสหรัฐนั้นยอมเสียเปรียบอิหร่านนะครับคือในส่วนของผู้นำอิหร่านก็บอกว่ามันไม่ใช่การถอยนะไม่ใช่อเมริกาเป็นการถอยแต่ว่าเป็นผลมาจากการต่อต้านแล้วก็ชัยชนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยกเหตุผลนั้นมากล่าวอ้างประมาณนี้เขาก็ยังให้เกียรติกันอยู่นะครับก็วิกฤตนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่กระทบทั่วโลกเพราะว่าส่วนของโซเวียตนั้นเขาคุมเส้นทางลำเลียงสำคัญของพลังงานของโลกไว้นั่นก็คือช่องแคบฮอร์โมสอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทิศทางมันก็มาในทางบวกราคาน้ำมันเริ่มลงราคาน้ำมันตลาดโลกลงราคาน้ำมันในบ้านเราเริ่มจัดทยอยลงตามนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่เข้าใจว่ากองทุนน้ำมันบ้านเรามันยังติดลบอยู่นะครับเพราะนั้นเขาอาจจะตึงราคานี้ไว้ไปอีกขอตึงมาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อเก็บเงินส่วนต่างนั้นมาอุดกองทุนน้ำมันที่มันติดลบแล้วก็คงจะทยอยลดนะครับก็คงจะทยอยลดลงอีกนะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่าก็หวังว่าจะดีแต่ยังไงก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับการเปิดช่องแคบฮอร์โมสปัจจุบันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ต้องรอการเซ็นก่อนคือต้องเซ็นสัญญาสงบศึกไปก่อนถึงจะสบายใจกันได้มากกว่านี้แต่คงไม่มีอะไรสบายใจ 100% นะครับสัญญาอะไรไงเดี๋ยวมันบุม

0: ตูมกันขึ้นมามันก็ลบกันอีกสัญญาก็เป็นแค่กระดาษนะครับก็ทางคุณสุภจีก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นไปตาม MOU นี้จริงๆมันก็ดีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับก็ต้องดูทิศทางหลังจากนี้อีกวันสองวันนะครับถ้ากระทรวงพาณิชย์จะดูเคลื่อนไหวของราคาสินค้าแล้วก็มาตรการต่างๆสรุปอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าทิศทางมันเป็นไปในทิศทางนั้นจริงๆกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะลงมาดูแลในส่วนของราคามาตรการต่างๆที่จะเข้าไปควบคุมราคาสินค้านะครับอาจจะต้องมีการให้ปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่ลดลงของตลาดโลกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรึงราคาสินค้าบางชนิดไม่ให้สูงเกินไปกว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำอิหร่านกับมิสเตอร์ทรัมป์นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปฮะ 2:46 เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Quality Talk ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่สักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จ ของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มกับอีก51นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณสมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับขอบคุณโรงแรมฟูลมาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสำหรับคุ้มยาและฟูลมาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารของเขานะครับห้องไหนก็ได้นะครับบอกไปเลยบอกว่ามาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk เนี่ยโรงแรมก็จะให้ส่วนลดพิเศษ 15% ทันทีอาหารและเครื่องดื่มนะครับอาหารและเครื่องดื่มส่วนลดพิเศษ 15% ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฟูรามาและก็คุมพยานะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการคุณผู้ฟังครับคุยเรื่องของไฟคุยเรื่องของน้ำมันก๊าซ LNG ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของเอลนีโญเนี่ยทิศทางมันชี้ตรงมาที่การใช้เครื่องปรับอากาศผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมันจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับในการเปิดเครื่องปรับอากาศนอนตอนกลางคืนให้เซฟค่าไฟและดีต่อสุขภาพนี่อันนี้ผมว่าดูแล้วเข้าท่านะครับลองดูครับว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหรือไม่นะครับคือในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเข้านอนจนถึงเช้าเนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมปกติของแทบจะทุกท่านทุกบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้ความเย็นสบายเย็นฉ่ำเนี่ยทำให้เราหลับสบายขึ้นเหงื่อไม่ออกหลับสบายแต่ยังไงก็ตามครับการปล่อยให้เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงในตอนกลางคืนนี่นะครับมีสิ่งสำคัญที่หลายคนนั้นมักจะมองข้ามซึ่งถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากที่จะทำให้ค่าไฟพุ่งสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวมีคำแนะนำ5ข้อที่ต้องจำแล้วก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูถ้าคิดจะเปิดแต่แอร์นอนตลอดทั้งคืนนะครับ1ครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าห้ามตั้งอุณหภูมิต่ำจนเกินไปหลายคนมีความเชื่อว่ายิ่งตั้งอุณหภูมิขอไปยิ่งตั้งอุณหภูมิต่ำห้องจะยิ่งเย็นเร็วก็จะปรับแอร์ไปที่ 16-18 องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับในความเป็นจริงวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้นนะครับแต่กลับทำให้คอมเพรสเซอร์นั้นทำงานหนักอย่างต่อเนื่องครับที่สำคัญพอร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกอุณหภูมิในร่างกายนั้นจะลดต่ำลงตามธรรมชาติถ้าห้องที่เรานอนนั้นเย็นจัดจนเกินไปจะทำให้ตื่นมาพร้อมๆกับอาการคอแห้งคัดจมูกเป็นหวัดหรือว่าปวดศีรษะได้นะครับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงเวลานอนแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานจะอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอันนี้ก็เพียงพอกับการนอนหลับสบายแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับข้อที่2ครับสลับมาใช้สลีปโหมดแทนการเปิดโหมดปกติทั้งคืนครับคนส่วนใหญ่มักจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิเดียวตั้งแต่นอนยันเช้าแล้วก็ละเลยฟังก์ชันที่เรียกว่าสลีปโหมดที่ติดไปกับตัวเครื่องคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีโหมดสลีปนะครับมันไม่ได้ทันสมัยเรียกว่ามีฟังก์ชันตัวนี้ทุกเครื่องนะครับอันนี้ต้องวงเล็บก่อนว่าต้องเป็นเครื่องที่มีสลีปโหมดแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยผมจะเปิด26แบบสบายๆแบบไม่ต้องเอามาทบตัวตรงๆนะครับเปิด พอไปไกลๆเลยแล้วก็ความเย็นมันก็จะกระจายลงมาเองนะครับแล้วก็เปิดในโหมดออโต้ครับแล้วก็พอดีแอร์มันเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับมันจะเดินเงียบแล้วมันจะเย็นคงที่จนถึงเช้าไม่ถึงกระฉ่ำมากเย็นสบายๆนะครับก็บอกว่าถ้ามีสลีปโหมดสลีปโหมดจะช่วยได้สลีปโหมดนี่นะครับคุณผู้ฟังครับจะถูกออกแบบมาให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทีละนิดให้สอดคล้องกับอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในขณะหลับโหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายนั้นหนาวสั่นในช่วงกลางดึกแล้วก็จะช่วยลดการทำงานของเครื่องมือที่ไม่จำเป็นทำให้อายุการใช้งานของแอร์นั้นยาวนานขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่3ครับหลีกเลี่ยงการให้รีโมทตั้งทิศทางลมเป่าโดนตัวโดยตรงเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้การปรับบานสวิงให้ลมเย็นเป่าลงมาที่เตียงนอนโดยตรงอาจจะทำให้รู้สึกเย็นสบายทันใจแต่การที่เอาตัวเราร่างกายเรานั้นไปปะทะกับลมเย็นจัดติดต่อกันหลายชั่วโมงจะทำให้ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจนั้นแห้งเกินไปทำให้ตื่นมามีอาการตาแห้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าตึงครับบริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็ใบหน้าเขาแนะนำอย่างนี้ครับบอกว่าควรปรับบานสวิงแอร์ให้เงยขึ้นไปทางเพดานหรือว่าตั้งค่าให้ลมนั้นกระจายไปทั่วห้องเพื่อที่จะเน้นการทำความเย็นให้อากาศในห้องหมุนเวียนแทนการเป่าลมเย็นใส่ร่างกายโดยตรงนะครับข้อ4ครับอย่าปิดห้องถมจนทึบสนิทตลอดคืนเนื่องจากกลัวความเย็นจะรั่วไหลหลายบ้านนี่ปิดหมดเลยปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างหนาแน่นแล้วก็ทึบสนิทคือการที่อยู่ในห้องที่ปิดตายเป็นเวลานานนั้นจะทำให้อากาศไม่ถ่ายเทในขณะที่นอนหลับร่างกายยังคงหายใจแล้วก็คายความชื้นออกมาตลอดเวลานะครับส่งผลให้อากาศในห้องนั้นเริ่มอับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมทำให้คุณฟังตื่นมาแล้วจะรู้สึกหัวหนักๆจมูกแห้งหรือว่าอึดอัดนะครับคำแนะนำก็คือว่าไม่จำเป็นต้องเปิดประตูทิ้งไว้กว้างๆแต่ควรจัดการให้ห้องนั้นมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญต้องหมั่นล้างแผ่นกรองอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองด้วยนะครับข้อแนะนำข้อที่5การล้างและก็การตรวจเช็คแอร์ตามรอบหลายครอบครัวใช้งานแอร์ทุกวันแต่ละเลยการดูแลรักษาครับปล่อยให้ฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสกปรกไปอุดตันที่แผ่นกรองหรือว่าคอยเย็นจะทำให้แอร์ระบายความเย็นได้ไม่ดีส่งผลให้เครื่องต้องทำงานเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเย็นให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้อันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แอร์นั้นกินไฟมากกว่าปกติการล้างแอร์ตามรอบเวลาเนี่ยครับที่ตั้งไว้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วนะครับยังช่วยให้ลมแอร์นั้นสะอาดบริสุทธิ์และยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ด้วยนะครับคุณฟังก็คือบทสรุปก็คือบอกว่าคือการเปิดแอร์นอนทั้งคืนนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เราสามารถทำได้หากใช้อย่างถูกวิธีด้วยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่อยู่ที่พฤติกรรมการตั้งค่าและก็การดูแลรักษาแอร์ต่างหากก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยก่อนเข้านอนจะสามารถเปลี่ยนค่ำคืนที่เขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวกลายเป็นการพักผ่อนที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้อย่างระยะยาวด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องนี้เดี๋ยวตอนนี้2ทุ่ม59นาทีเดี๋ยว3ทุ่มสัญญาณที่ส่งไปที่ M92 เชียงใหม่เรดิโอจะตัดเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมคุยต่อในชาแนลของ TikTok Live นะครับขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอที่เอื้อเฟื้อการสนับสนุนรับถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับมีข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยข้อถกเถียงออกมาอย่างกว้างขวางข้อสงสัยนั้นก็คือว่าหลังจากเราปิดแอร์แล้วเนี่ยเราต้องเอาเบรกเกอร์ลงหรือเปล่านะครับสับสนกันมาเยอะหลายคนเลยทีเดียวกับระดับขั้นตอนการปิดใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
6: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลดขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งดังนี้การทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าคุ้มคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันการปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกรมการขนส่งทางบกขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่2พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางกรมจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถ

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรช

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

สำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020093.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

พุทโธเมนาโธขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
15: ทำดีด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
13: ทำดี
15: ด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
14: ให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass
13: FM เชื่อมั่นในความดี
16: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
17: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
18: มีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
19: สาธุ
20: สาธุ
19: สาธุ
18: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
13: องค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
20: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
21: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
13: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
21: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
22: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกกล่าวความต่อไปครั้นการเวลาล่วงเลยนานมาเมื่อมีการประชุมกันที่พระลานหลวงแต่ไม่เห็นพระมหาชนกเสด็จออกจากตำหนักเลยจึงพูดกันว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพระองค์ทอดพระเนตรการฟ้อนรำขับร้องไม่ทอดพระเนตรสัตว์ต่างๆไม่เสด็จประพาสพระราชอุทยานไม่ทอดพระเนตรฝูงหงส์ที่สระบัวพระองค์ทรงทำเป็นเหมือนคนใบ้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในตำหนักไม่ยอมว่าราชการใดๆฝ่ายพระมหาชนกไม่ทรงรับรู้เรื่องราวในภายนอกพระราชฤทัยของพระองค์ไม่พัวพันในกายทรงมุ่งมั่นสละกามกิเลสมีพระทัยแน่วแน่ในการวิเวกทรงระลึกถึงแต่เหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้คุ้นเคยในราชสกุลทรงดำริว่าจะมีใครน้อบอกที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมหมดกิเลสแล้วแก่เราแล้วทรงเปล่งอุทานว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้อยู่เป็นสุขดีมีศีลสมบูรณ์ปราศจากกิเลสพันธนาการหนุ่มหรือแก่ก็ตามที่ละตัณหาได้แล้วท่านอยู่ที่ไหนในวันนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ใครหนอจักนำพาเราไปสู่ที่อยู่ของท่านผู้มีปัญญาผู้ไม่ขนขวายในโลกผู้ตัดกิเลสตัณหาได้ผู้ทำลายมายาได้ด้วยญาณเมื่อพระมหาชนกทรงระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เกิดพระปิติเป็นอย่างมากพระองค์เสด็จลุกขึ้นไปเปิดสีหบัญชรหรือหน้าต่างทางทิศอุดรผินพระพักไปทางทิศนั้นประนมพระหัตถ์เหนือพระเศียรเพื่อนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระมหาชนกทรงตั้งพระทัยเจริญสมณธรรมอยู่ในพระตำหนักต่อไปจนเวลาล่วงไปถึง4เดือนพระราชฤทัยของพระองค์ได้น้อมไปในทางบรรพชายิ่งขึ้นตอนนั้นพระองค์ทรงเห็นพระราชวังเป็นประดุจขุมนรกโลกันโลกทั้งโลกดูร้อนรุ่มดังอยู่ในกองเพลิงพระองค์ทรงมุ่งต่อบรรพชาทรงมีจินตนาการว่าเมื่อไรหนอจะถึงการที่เราจะไปจากกรุงมิถิลาที่ตกแต่งสวยงามดังกับเมืองสวรรค์แล้วไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงเพศเป็นบรรพชิตสถีจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าเมื่อไรเราจะไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งซึ่งนายช่างผู้ฉลาดจัดการสร้างจำแนกสถานที่เป็นพระราชนิเวศนี้เป็นต้นปันส่วนออกเป็นประตูและถนนตามส่วนแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งกว้างขวางรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงแล้วออกบวชด้วยความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไรหนอเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีกำแพงและหอรบเป็นอันมากแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีทางหลวงตัดไว้เรียบร้อยแล้วออกบวช ความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีร้านตลาดในระหว่างจัดไว้อย่างดีแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งเบียดเสียดไปด้วยรถเทียมโคและม้าแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งหมู่ไม้ในที่เที่ยวสำราญแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งหมู่ไม้ในพระราชอุทยานแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งปราสาทอันประเสริฐแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราช

ื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งอันหมู่ปัจจามิตรผจญไม่ได้ทรงปกครองโดยธรรมแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากพระราชมณเทียนสถานอันน่ารื่นรมจำแนกปันนสถานที่ไว้สมส่วนแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากพระราชมณเทียนสถานอันน่ารื่นรมซึ่งฉาบทาด้วยปูนขาวและดินแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากพระตำหนักยอดอันฉาบทาด้วยปูนขาวและดินแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากพระตำหนักยอดอันทาสีวิเศษสวยสดราดรถประพรมด้วยแก่นจันทร์แล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากบัลลังก์ทองซึ่งลาดอย่างวิจิตรด้วยหนังโคแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากบัลลังก์แก้วมณีซึ่งลาดอย่างวิจิตรด้วยหนังโคแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าจากโคมรัตและโกทุมพรรัตแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมซึ่งนกจากพลากร่ำร้องแล้วดารดาษไปด้วยพันไม้น้ำทั้งปทุมและอุบลแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองช้างซึ่งประดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและเหล่าช้างมีสายรัดทองคำบริบูรณ์ด้วยเครื่องประดับหัวและข่ายทองคำเหล่าควานที่ประจำก็ถือโตมอนและของง้าวแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองม้าซึ่งประดับประดาด้วยสัพพลังการและเหล่าสินทบชาติอาชาในซึ่งเป็นพาหนะเร็วอันเหล่าคนฝึกประจำถือดาบและแล่งสอนอยู่เป็นนิดแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำรถถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถทองคำซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากรถเงินซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถม้าซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถเทียมอูฐซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถเทียมแพะแกะเนื้อโคซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองฝึกช้างถือโตมอนและของง้าวกองฝึกม้าส่งเครื่องประดับทองคำกองพลธนูถือคันธนูพร้อมทั้งแล้งธนูเหล่าราชบุตรส่งเครื่องประดับทองคำทั้งสี่เหล่านี้ล้วนประดับด้วย

เรื่องสัพพลังการเป็นผู้กล้าหาญสวมเกราะสีเขียวส่วนราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริดทองแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากหมู่พราหมณ์ผู้ครองผ้าเครื่องบริขารครบคันทาตัวด้วยแก่นจันเหลืองทรงผ้ามาแต่แคว้นกาสีอันอุดมและนางสนมกำนันผู้เอวบางประมาณ700คนซึ่งประดับด้วยเครื่องสัพพลังการมารยาทดีสำรวมดีแล้วควรเชื่อฟังคำสั่งพูดจาน่ารักแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากภาชนะที่สร้างด้วยทองคำน้ำหนักร้อยปันละประกอบด้วยลวดลายด้านหลังร้อยลายแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่กองช้างซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นต้นจนถึงเหล่านางสนมกำนันผู้เชื่อฟังคำสั่งพูดจาน่ารักเป็นที่สุดผู้ติดตามเราไปพวกเขาจักไม่ติดตามเราข้อนี้จักมีจักเป็นได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักได้ปลงผมห่มผ้าสังฆาติอุ้มบาตรเที่ยวบิณฑบาตจักทรงผ้าสังฆาติอันทำด้วยผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตก7วันจักมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบิณฑบาตจักจาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่าทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวไปโดยไม่เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหนึ่งจักละความกลัวความคลาดให้เด็ดขาดจักอยู่ผู้เดียวตามภูเขาและสถานที่อันลำบากจักทำจิตให้ตรงดุจคนดีดพินดีดสายทั้งเจ็ดให้เป็นที่รื่นรมย์ใจความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักตัดเสียซึ่งกามสังโยชน์อันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุจช่างตัดรองเท้าให้ขาดออกฉะนั้นเมื่อพระมหาชนกทรงดำริอยู่อย่างนี้ก็ทรงนิ่งอยู่ยังไม่ได้ทรงทำประการหนึ่งประการใดแต่ได้แสดงให้เห็นถึงส่วนลึกแห่งพระทัยว่าทรงเบื่อชีวิตคารวะเต็มทนและทรงปรารถนาจะออกบวชอย่างที่สุด

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: เราเคยไหมที่เราไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเป็นสมาธิเฉียดฌานคือมันนิ่งอยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเอ๊ะเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงถ้าทำอย่างนี้จะมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยคือไม่ฟุ้งไปที่อื่นเลยอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นจิตที่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความเข้มข้นของความนิ่งในอารมณ์นั้นจนมีคุณภาพถึงขั้นที่จะเข้าไปพิจารณาไตรตรองคุณโทษอุบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะกับอีกอันหนึ่งสมาธิอันที่สามนี่ก็เป็นสมาธินิ่งแน่วจริงลงไปเลยอันนี้ก็เรียกอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิมีสามระดับ
5: สมาธิมีสามระดับหนึ่งคณิกะสมาธิแต่ว่าสมาธิชั่วขณะสองอุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิเฉียดฌานสามอัปปนาสมาธิ
6: แปลว
5: ่
6: าสมาธ
5: ิน ิ่
6: งแน
5: ่
6: ว
4: ขอแปลใหม่เนาะเฉียดฌานนี่มันไม่ตรงประเด็นมันน่าจะหมายถึงสมาธิที่เข้าไปมั่นคงขึ้นเนี่ยเป็นว่ามันเริ่มเขาเรียกอุปะเนาะอุปะแปลว่ามั่นนะเนาะจาระเนาะอุปจาระนะคะคือทำให้มันเข้าไปมั่นคงในอารมณ์นั้นขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับนิ่งแน่วนะแต่ถ้ามันนิ่งแน่วเนี่ยมันเป็นอัปปนาพวกเราเคยได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองตั้งใจปฏิบัตินะเย็นนี้อาบน้ำเสร็จสดชื่นแล้วก็ลองตั้งใจทำนะพอจิตมันนิ่งลงไปในอารมณ์นี้มันจะม้วนขนาดเลยนะมันจะดิ่งโอ้อาจารย์เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันตอนนั้นเป็นชาวบ้านอยู่เป็นชาวธรรมแล้วมันโอ้มันตื่นเต้นจนถึงขนาดเดินออกมาเนี่ยแบบอยากจะตะโกนให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเอ้ยมันม้วนจริงๆแบบเป็นเอามากเลยนะแบบโอ้ยอยากจะบอกเพราะมันเกิดมาไม่เคยคือส่วนมากชีวิตชาวบ้านก็สุขจากการกินการนอนการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสุขแป๊บเดียวละหายสุขแป๊บเดียวละหายแต่พอเจอสุขนั้นมันบื้อโอ้โหมันวืดมันโอ้ยเสร็จแล้วมันก็จางคายมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ก็ไม่เกิดปัญญาเนาะก็แบบโอ้โหซีซาดกับมันอยู่นั่นแหละไปจ้องไปเพ่งมันอยู่นั่นแหละนะมันมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อีกความสุขในสมาธินี่ก็โอเคแต่ว่ามันมีความสุขอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นสุขในนิพพานสุขในการทำความดีสุขในกุศลสุขในการรักษาศีลสุขในการฟังธรรมสุขในการ อ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการอุทิศกุศลให้คนอื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของคนอื่นสุขจากการได้แสดงธรรมสุขจากการได้ฟังธรรมเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะเด็กๆจำไว้นะพวกเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ถ้าเขาถามว่าเธอได้อะไรก็บอกว่าได้ความสุขใหญ่มากเลยนะบอกว่า คือเมื่อก่อนเนี่ยความสุขของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรต้องมีเงินต้องได้ซื้อเต็มที่ต้องได้สนองความอยากเต็มที่เราคิดว่าความสุขเรามีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงมีความสุขอย่างอื่นเยอะมากเลยนะมาวัดครั้งนี้ก็ได้รู้ว่ามีความสุขมากมายที่เราจะไปเสพได้อย่างสบายสบายไม่ต้องมาหมกมุ่นแค่สุขจากการเห็นสวยฟังเพลาะดมหอมเข้าใจไหมลูกสมาธิก็มี3ระดับสติก็มี3อย่างใช่ไหมก็มี3ระดับเหมือนกันนะคะเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าเขาถามว่าเธอได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิมั่งหรือเปล่าเราก็รีบตอบเลยฝึกอยู่เป็นประจำให้ตอบอย่างนี้นะเธอฝึกยังไงก็ฉันอยู่ที่บ้านเวลาฉันกวาดบ้านฉันก็ฝึกสติไปด้วยนะฉันทำอะไรฉันเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วฉันจะไปฉันก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นฉันก็เฝ้าดูความไม่เที่ยงชีวิตนี่มันไม่เที่ยงจริงๆชีวิตนี่มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงๆและชีวิตนี่มันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังให้ดีนะเอาประเด็นนี้ให้ดีว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
4: จริงหรือไม่จริงคะ
5: จริง
4: เอางั้นท่องคาถาก่อนนะว่าอานิจจัง
5: อานิจจัง
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
4: ทุกขัง
5: ทุกขัง
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้อนัตตา
5: อนัตตา
4: ตาอย่างเดียว
5: ตาอย่างเดียว
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
4: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: หูอย่างเดียว
5: หูอย่างเดียว
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
4: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ใจอย่างเดียว
5: ใจอย่างเดียว
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ร่างกายอย่างเดียว
5: ร่างกายอย่างเดียว
4: ก็คือก้อนสกปรก
5: คือก้อนสกปรก
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
5: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
4: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
5: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
4: ไปคบคนดี
5: ไปคบคนดี
4: ไปฟังธรรมะดี
5: ๆไปฟังธรรมะดี
4: ๆไปทรงจำธรรมะดี
5: ๆไปทรงจำธรรมะดีๆ
4: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
5: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
4: แล้วดำเนินชีวิต
5: แล้วดำเนินชีวิต
4: ในคันลองแห่งความดี
5: ในคันลองแห่งความดี
4: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
5: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
4: เท่านั้นเอง
5: เท่านั้นเอง
4: มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาฝึกเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าก็ในเมื่อมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอก็ปล่อยมันไปตามกรรมดีไหมอย่างเงี้ยนะโอ้แย่เลยไหมแย่เลยไปคบคนชั่วเป็นมิตรยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นเข้าใจไหมเราคบคนที่มันหยาบคายเอาล้มหยาบคายไปกับมันละเราคบไอ้ขี้เหล้าโอ้ยวันหนึ่งเราต้องติดเหล้าแน่ๆจริงหรือเปล่าก็มันกินเหล้าทุกวันน่ะมันก็ชวนเราทุกวันน่ะใกล้ไปใกล้มาก็กินเหล้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราคบคนโง่ไปไงคะมันก็โง่มันไม่มีปัญญาเลยอย่างเงี้ยพอเราคบคนฉลาดอู้มันฉลาดกว่าเราอีกอู้มันฉลาดกว่าเราอีกเราก็ฉลาดตามไปตามไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเนาะเอาแค่กายโยอย่างเดียวนะกายโยอานิจัง
5: กายโยอนิจจัง
4: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
5: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
4: กายโยทุกขัง
6: กาย
5: โยทุกขังก้อนสกปรกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
6: ก้อนสกปรกเป
5: ็
6: นอยู่อย
5: ่
6: างเด
5: ิ
6: มไม่ได้
5: กายโยอนัตตาก
6: ายโยอน
5: ั
6: ตตา
5: ก้อนสกปรก
6: ก้อนสกปรก
5: ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
4: แต่กายคือก้อนสกปรกนี
5: ้แต่กายคือก้อนสกปรกนี
4: ้ต้องเอามาฝึกฝน
5: ต้องเอามาฝึกฝน
4: เอามาคุ้มครอง
5: มาคุ้มครอง
4: เอามารักษาม
5: ารักษา
4: เอามาสำรวมระวัง
5: มาสำรวมระวัง
4: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
5: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
4: จึงจะนำสุขมากมาให้
5: จึงจะนำสุขมากมาให
4: ้ต่อไปมโนอนิจังเลย
5: มโนอนิจจัง
4: มโนอนิจจัง
5: ใจไม่เที่ยง
6: ใจไม่เที
5: ่
6: ยง
5: มโนทุกขัง
6: มโนทุกข
5: ัง
6: ใจเป
5: ็
6: นอย
5: ู่
6: อย
5: ่
6: างเด
5: ิ
6: มไม
5: ่
6: ได้
5: มโนอนัตตา
6: ใ
5: จไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
6: ใจไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
4: ให้ใช้คำว่าใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอนะมันไม่เป็นทุกวันนี้มันเป็นไหมไอ้ที่ผ่านมามันเป็นใช่ไหมมันถึงได้ยุ่งอ่ะใช่หรือเปล่าทุกวันนี้เห็นร่างกายเป็นฉันใช่ไหมพอเพื่อนมาตีนิดนึงเอาเป็นเอาตายเลยนักหนามันนึกว่าร่างกายเป็นกูเนี่ยมันก็เลยยุ่งไงบางทีมันตีแป๊บนึงมันไปแล้วเราก็มองตามแล้วก็มีความสุขไหมที่เธอตีฉันเนี่ยม่วนดีขอให้เธอจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยมันก็จะแปลกไปใช่ไหมมันก็จะมองเราว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่พอมันตีนิดนึงแล้วก็จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันตีแป๊บนึงแล้วก็ก้อนสกปรกปลกไหมนะดินน้ำไฟลมกระทบดินน้ำไฟลมนี่มันก็จะไม่โกรธกันเข้าใจไหมคะเนาะเข้าใจได้ยังเจอกับข้าวดูแล้วว้ายไม่อยากกินเลยแม่แกงผักผักลวกน้ำพริกแต่ก็ต้องมองว่าไงเอ้าร่างกายเป็นแค่ก้อนสกปรกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์เอ้ากินผักอย่างนี้แหละจะได้สุขภาพดีอย่างเงี้ยก็จบไปเขาก็จะบอกอุ๊ทำไมเธอเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเธอไม่ยอมทานเลยนะผักอ่ะบอกว่าแม่ผักก็ดินน้ำไฟลมร่างกายก็ดินน้ำไฟลมเติมมันลงไปงั้นน่ะแม่แล้วทำไมเธอไม่เติมหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วตอนนี้กลัวมะเร็งแม่ถูกกลัวมะเร็งเขาเป็นกันเยอะเลยไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะเอ้ามาดูถ้าเราระลึกนึกขึ้นได้เขาเรียกเป็นตัวสติเนี่ยนึกขึ้นได้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกดีไหม
5: ดี
4: นะแล้วถ้าไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี้มันสิ้นลมคือมันหยุดลมหายใจกึกคือลมไม่เข้าไม่ออกมันจะกลายเป็นนางพระนิดานางพรทนาอยู่ไหมแล้วมันเป็นศพเลยเขาก็เรียกมันเป็นศพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยยังไงต้องเป็นศพแน่ๆไม่เป็นศพไม่ได้จริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
4: เอางั้นท่องเลยร่างกายนี
5: ้ร่างกายนี
4: ้ไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี้
5: ก้อนสกปรกก้อนนี้
4: ต้องเป็นศพแน่แน่
5: ต้องเป็นศพแน่แน
4: ่ไม่เป็นศพไม่ได
5: ้ไม่เป็นศพไม่ได้
4: เนี่ยถ้าใครท่องได้และจำขึ้นใจนะฮะเขาก็จะเป็นคนไม่เรื่องมากกินอยู่ไม่ยากนอนตรงไหนก็นอนได้กินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้เพราะเขามีสติในกายเข้าใจหรือยังเพราะยังไงมันก็เป็นศพแน่แน่ไม่เป็นศพไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีสติตัวนี้พอถึงเวลาจะนอนเราก็แบบเรื่องมากอ่ะให้นอนตรงนี้หรออุ้ยแบบว่าปกติต้องนอนบนเตียงเงี้ยอะไรเงี้ยโหเรื่องมากเข้าใจไหมลูกอาบน้ำก็เหมือนกันเพื่อนเราก็ไปอาบน้ำกันโคลมอาบกันเสร็จก็ออกมาพอเราเข้าไปเสร็จเราก็ไปเจอวู้น้ำมันค่อนข้างขุ่นอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดในใจโอ้ในตัวเรามีแต่ขี้แต่เยี่ยวเนาะน้ำเนี่ยมันสะอาดกว่าอีกเอาไอ้เพื่อนเราอาบไม่เป็นไรมันไม่คันมันไม่อะไรก็โอเคเราก็อาบได้ขุ่นบ้างอะไรเราก็อาบเอาพอละล้างขี้เหงื่อขี้ใครกระจบก็ออกไปก็ไม่โกรธไม่อะไรแต่ถ้าเราเมื่อก่อนนี่ร่างกายเป็นเราไงโอ้โหเดี๋ยวผิวจะเสียเดี๋ยวผื่นจะขึ้นเดี๋ยวจะอะไรก็ว่าเป็นเรื่องมากบุญไปทะเลาะกับเจ้าของสถานที่ทำไมน้ำสกปรกอย่างนี้อะไรก็เขาก็บอกว่าพอดีช่วงนี้มันมีปัญหานิดหน่อยครับอะไรเงี้ยกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับเนี่ยเราก็แบบคือก็ขอน้ำขวดมีไหมครับเป็นขวดขวดน่ะขอสัก50ขวดอย่างเงี้ยเอาไปทำไมจะไปอาบตายแน่ๆเลยถ้าเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นก้อนสกปรกเราจะเป็นคนเรื่องมากเข้าใจไหมลูกแต่พอเห็นมันเป็นก้อนสกปรกก็จบเอาต่อไปเวทนาอันที่สองนะลูกนะเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะลูกนะพวกเรามีไหม
5: มีค่ะ
4: พวกเราช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจรออยู่ตลอดเวลาหรือมันเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
5: เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
4: แล้วมันเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนไหม
5: เปลี่ยนค่ะ
4: มันอนิจจังหรือมันนิจจัง
5: อนิจจัง
4: เอางั้นท่องเลยเวทนาอนิจจา
5: เวทนาอนิจจา
4: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
5: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่
4: เที่ยงเวทนาทุกขา
5: เวทนาทุกขาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย
4: เป็น
5: อยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
5: เวทนาอนัตตา
4: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกทุกข์ก็ไม่เป็นฉันก็ไม่เป็นเธอก็ไม่เป็นใครทั้งสิ้นความรู้สึกเฉย
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ถูกไหมเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยจริงหรือเปล่า แล้วพวกเราได้เห็นอย่างนั้นบ้างไหมคะเนี่ยตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยตอนแรกเรานั่งนานเนาะโอ้ยมันเริ่มปวดแข้งปวดขาเนาะพอเขาบอกอ่ะยืนนะคะเดี๋ยวเดินแล้วก็ลุกขึ้นยืนยังเควนเนี่ยนะยังเควนตอนนี้ก็คือใครมาคะอาจารย์จะขอตั้งชื่อมันนะเขาเรียกว่านางสุกแล้วก็อีตาทุกเนาะนางสุกนี่คือมันกระดี้กระดาเนาะนางสุกเนี่ยแล้วก็อีตาทุกอันนี้เราไม่ชอบมันเนาะแล้วก็ลุงเฉยเฉยชมเนี่ยนะสามคนเนี่ยฮะเขาจะสลับหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจะอุปมาว่าเหมือนลมเลยคือพัดมาแล้วก็จากไปพัดมาแล้วไม่ใช่อันเก่านะฮะมาแล้วก็หายแซบไปมาแล้วก็หายเกิดใหม่อยู่เรื่อยเลยจริงไม่จริง
5: จริงค่ะ
4: วันนี้เรากินข้าวเรามีความสุขสุขอันนี้คือสุขเมื่อ10ปีก่อนหรือเปล่า
5: ไม่ใช่อะ
4: สุขเมื่อวานนี้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะมันเกิดใหม่อยู่เรื่อยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นไอ้สุขทุกเฉยมันก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปนะคะเช่นเพื่อนเราชมเราว่าโอ้แต่งตัวสวยเนาะเนี่ยใครมายายสุขมาเยี่ยมหัวใจเราเหมือนกระโดดตุ้มเข้ามาเลยมาละค่ะดิฉันมาแล้วนะคะมันเป็นหน้าที่นะคะถ้าใครชมเนี่ยดิฉันต้องมาละค่ะเนี่ยเขาบอกโอ้เธอสวยเนาะแต่ว่าดูแบบโง่ๆเซ่อๆไปหน่อยเนี่ยโอ้นางสุขลากลับไหมสวัสดีค่ะถ้ามันด่าอย่างนี้กลับก่อนนะค่ะเนี่ยพอมันกลับปั๊บใครเข้ามาแทนเลยอีตาทุกเลยอีตาทุกก็เข้ามาเลยปุ๊บนะเสียใจมันว่าเราโง่โง่เซ่อเซ่ออย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็พูดต่อว่าแต่ว่าความที่เธอเซ่อเซ่อนี่แหละเจ้านายเขาเห็นว่าเธอเป็นคนเซ่อคือซื่อน่ะเธอซื่อมากเลยอ่ะตอนนี้เขาจะยกตำแหน่งให้เธอขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกเลยอ่ะเป็นไงอีตาทุกกระโดดกลับไหมถ้าขนาดนี้ผมกลับแล้วนะครับผมอยู่ไม่ได้ไปละใครมาอีก
5: นะ
4: ยายสุก็กระโดดจึ้งเข้ามาอีกอย่างเงี้ยฮะมันก็กระโดดกันไปกระโดดกันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาเราเลยทำไมอยากได้จริงหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิเราอยากได้ไงเราอยากได้อีตาทุกหรือเราอยากได้อียายสุหรือเราอยากได้อีลุงเฉยเวลาเรานั่งสมาธิเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้อีลุงเฉยใช่ไหมเราบอกลุงเฉยครับลุงเฉยครับมาหาผมหน่อยครับแล้วก็นั่งอีลุงเฉยบอกผมไปไม่ได้ครับตอนนี้หัวเข่าคุณกำลังเลือดไม่ไหลเวียนมันปวดเข่ามากเลยครับผมต้องตีนถีบอีตาทุกไปก่อนนะครับเนี่ยอีตาทุกก็กระโดดตึ้งลงมาตรงนี้เลยอัลลอฮ์เรานั่งไปแล้วก็ลุงเฉยอยู่ไหนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะทีนี้ลุงเฉยนี่มี2แบบนะคือเฉยทางกายกับเฉยทางใจเนาะเข้าใจไหมฮะเพราะถ้าคนบางคนเนี่ยร่างกายเขาทุกข์มากแต่เขาลุงเฉยครับลุงเฉยทางใจอะครับมาหน่อยนะครับอ๋อถ้าผมจะไปคุณต้องมีปัญญานะครับถ้าคุณไม่มีปัญญาผมไปไม่ได้โอเคผมมีปัญญาผมปล่อยวางตอนนี้ผมรู้แล้วมันปวดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะคลายละอะไรอย่างเงี้ยคือลุงเฉยนี่เข้ามากับปัญญาเท่านั้นนะคะลุงเฉยทางใจนี่นะเขามากับปัญญาหนึ่งแล้วเข้ามากับกิเลสได้ไหมคะได้เฉยก็มีสองเฉยเอาว่าดิ
5: เฉยก็มีสองเฉย
4: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
5: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
4: เอ้าเฉยฉลาดก็มีสองเฉย
5: เฉยฉลาดก็มีสองเฉย
4: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญา
5: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญาก
4: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาก
5: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาร
4: ู้แจ้งทุก
5: รู้แจ้งทุก
4: รู้แจ้งเหตุเกิดทุก
5: รู้แจ้งเหตุเกิดทุก
4: รู้แจ้งความสุข
5: รู้แจ้งความสุข
4: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุข
5: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุขอ
4: ย่างนี้เข้าใจหรือยังพวกเราอยากรู้ไหมเฉยไม่ฉลาดมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะแฉมันหน่อยเนาะเขาเรียกฉีกหน้ากากมันแฉเบื้องหลังนะว่าเลยเฉยไม่ฉลาดได้แก่
5: เฉยไม่ฉลาดได้แก่
4: เฉยแล้วโลภ
5: เฉยแล้วโลภ
4: รู้จักหรือเปล่าเฉยแล้วโลภอ่ะคือกินจนเฉยนอนจนเฉยคือทำอะไรปกตินะฮะคือโลภจนเป็นปกติอ่ะเข้าใจไหมคือกินอย่างเงี้ยก็กินอย่างนี้ก็จะกินอย่างเงี้ยก็รู้นะมันไม่ดีแต่ก็กินจนเฉยเฉยแล้วล่ะเคยเห็นไหมคะเคยเป็นไหมคะเขาเรียกว่ามีกิเลสแบบจนชินชากับมันแล้วก็เสพมันจนเฉยๆอ่ะตอนแรกๆก็ตื่นเต้นสนุกดีตะสุกดีแต่หลังๆก็งั้นน่ะก็กินไปงั้นน่ะเข้าใจหรือยังเฉยๆที่ไม่ฉลาดก็คือเฉยแล้วโลภนะคะโลภนี่คือติดใจเพลิดเพลินกับสิ่งโน้นสิ่งนี้หมกมุ่นกับสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นะคะต่อไปเฉยแล้วฝุ่งซ่านพวกเราเป็นเปล่าเป็นไหมก็นั่งเฉยๆแล้วฟุ้งโน่นฟุ้งนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไหม เออนั่นแหละเขาเรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเข้าใจยังคือเฉยแล้วไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่รู้ธรรมะอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เฉยไปอย่างนั้นน่ะฟุ้งๆไปอย่างนั้นน่ะอันที่3คือเฉยแล้วสงสัยลังเลเข้าใจไหมลังเลให้ดีไม่ให้ดีทำดีไม่ทำดีไปดีไม่ไปดีปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเหรออะไรเงี้ยนะลังเลลังเลอย่างนั้นน่ะก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดนะคะอีกอันนึงคือเฉยแล้วหลับเลยฟุ้งเฉยแล้วง่วงเลยอ้าวมีอยู่4เฉยนะเฉยแล้วโลภเฉยแล้วฟุ้งเฉยแล้วสงสัยลังเลเฉยแล้ว
5: ง่วง
4: ง่วงเลยอ้าวว่าไปเฉยไม่ฉลาดมี4เฉย
5: เฉยไม่ฉลาดมี4เฉยคือ1เฉยแล้วโลภ
4: 1เฉยแล้วโลภ
5: 2เฉยแล้วฟุ้ง3เฉยแล้วลังเลสงสัย4เฉยแล้วง่วง
4: นี่คือเฉยไม่ฉลาดนะลูกนะแล้วเฉยฉลาดเป็นยังไงล่ะเฉยฉลาดคือเฉยที่ให้ทานให้ทานไปปกติให้ทานจนเฉยแล้วมีความสุขละเอียดเฉยนี่คือสุขละเอียดนะอย่าลืมเฉยคือสุขละเอียดเฉยแล้วก็ให้ทานเฉยแล้วก็รักษาศีลเฉยแล้วก็ฟังธรรมจนเฉยเฉยอ่ะนะฟังธรรมก็บางทีไม่หัวตลอดเวลาดิเนาะฟังธรรมก็เฉยก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเฉยฉลาดแต่ฉลาดก็มี2ฉลาดคือฉลาดแบบมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4กับฉลาดแต่ไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4อย่างนี้แต่เวทนาทั้งหมดนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
5: ไม่เที่ยง
4: เออมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหม
5: ไม่ได้
4: มันต้องเปลี่ยนไปกับการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการรับรู้ดังจริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
4: มีตัวตนของเราจะไปบังคับให้เราเฉยอย่างนี้ตลอดเวลาได้ไหม
5: ไม่ได้
4: อย่างสมมติเราบอกว่าตัวฉันมีจริงฉันจะบังคับตัวฉันให้เฉยเฉยสมมตินะพอพูดอย่างนี้เสร็จปวดท้องข้อส้วมอย่างเงี้ยมันจะเฉยอยู่ไหมเนี่ยขออภัยตอนนี้ขอแก้ไขสถานการณ์ขอข้อส้วมก่อนนะครับแล้วจะกลับมาเฉยใหม่ก็คือลุงเฉยก็กลับบ้านไหมคะลุงเฉยก็กลับบ้านเมื่อกี้เราก็นั่งเฉยๆนั่งนิ่งเขาประชุมกันเราก็นั่งนิ่งแล้วคนอื่นก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะกำลังจะบังคับให้มันเฉยตลอดเวลาทุกคนก็ยิ้มกันเนาะยิ้มกันสักพักนึงดุกดิกดุกดิกละเนาะอ้าวทำไมไม่เฉยต่ออ่ะปวดท้องข้อส้วมครับเป็นไงลุงเฉยกลับบ้านไหมคะลุงเฉยบอกว่าไงอ๋อถ้าปวดท้องข้อส้วมนี่ผมไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่เด็ดขาดเลยครับใครมาอีตาทุกมาแล้วก็วิ่งข้อส้วมไปอย่างนี้พอไปถ่ายในส้วมเสร็จพลวดเสร็จปุ๊บพลวดเสร็จถัดจากพลวดนั่นคือสุกมาเลยจริงไม่จริงยายสุกแบบยังแขวนอย่างเงี้ยห้องนี้เขาก็เลยเรียกว่าห้องสุขาเห็นไหมห้องส้วมเลยห้องสุขาเพราะอะไรพอมันได้นั่งแล้วมันถ่ายพลวดออกมาได้มันสุกจริงๆแต่สุกแป๊บเดียวเองยายสุกกลับบ้านไหมคะยายสุกบอกว่าขอโทษนะคะดิฉันไม่ชอบส้วมค่ะดิฉันกลับแล้วนะคะเขาถีบอีลุงเฉยใหม่ละพอถ่ายเสร็จก็เฉยพอเฉยปั๊บอยากออกละเข้าใจไหมฮะพออยากออกเสร็จเขาปิดประตูล็อกอ่ะคือข้างนอกเขาปิดประตูเขาเอากุญแจมาคล้องต๊อกไว้เนาะเราก็บอกเฮ้ยเอ้ยใครปิดประตูเนี่ยก็คุณอยากจะฝึกเฉยไม่ใช่เหรอให้คุณอยู่ในส้วมแบบเฉยๆเลยนะเออตอนนี้เราจะเฉยไหวไหม
5: ไม่ไหว
4: ไม่ไหวแล้วเราก็ทุบประตูเอ้ยเปิดอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเอ้าว่าตามอาจารย์สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
5: สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
4: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
5: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
4: อนิจจัง
5: อนิจจัง
4: ความรู้สึกไม่เที่ยง
5: ความรู้สึกไม่เที่ยง
4: ทุกขัง
5: ทุกขัง
4: ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้อนัตตา
5: อนัตตา
4: ความรู้สึกสุข
5: ความรู้สึกสุข
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกทุกข
5: ์ความรู้สึกทุกข
4: ์ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกเฉย
5: ความรู้สึกเฉย
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: จริงหรือไม่จริง
5: จริงค่ะ
4: ถ้าจำแม่นสติระลึกได้ก็หลุดเลยนะฮะหรือจะช่วยใครก็ช่วยได้อย่างเช่นเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราร้องไห้แบบตอนนี้อิตาทุกหรือใครอยู่กับมันเนี่ยอ
5: ี
4: ตาท
5: ุ
4: กใช่ไหมแล้วมันบอกจะไปฆ่าตัวตายจะไปฆ่าตัวเรารู้เอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกใช่ไหมมันแค่อีตาทุกมาเยี่ยมเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็บอกเหรอเธอจะไปฆ่าตัวฉันพอแล้วเธอจะเอาเชือกแขวนคอหรือเธอจะเอายาพิษแบบไหนเธอบอกฉันซิฉันจะไปซื้อมาให้เธอมันก็อาจจะฮะมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมหรือมันอาจจะร้องไห้มากขึ้นไหม มันก็อาจจะเปลี่ยนมือสมมติมันร้องมากขึ้นแล้วก็บอกว่าไปเธอทุกข์เรื่องอะไรบอกมาสิเขาก็เล่าให้ฟังพอเล่าเสร็จเราก็แก้ทุกข์ให้เขาได้พอแก้ปุ๊บความทุกข์ก็จากไปเพราะนั้นทุกข์ก็ไม่ใช่เพื่อนเราอะทุกข์ก็เป็นเพียงเวทนาเข้าใจหรือยังซึ่งเปลี่ยนไปตามการรับรู้อะถามจริงอะเธอจะฆ่าตัวตายทำไมเธอมาแย่งแฟนฉันไงสมมติพูดอย่างนี้นะอ๋อไอ้องอ่ะเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเอาไอ้องมาคืนเธอแค่นั้นนะมันก็ไม่ฆ่าเลยจริงป่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นทุกข์ไม่ใช่เขาสุขก็ไม่ใช่เขาเฉยก็ไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยถ้ามีเด็กคนนึงบอกเออหนูจะเอารถยนต์ถ้าหนูไม่ได้รถยนต์หนูไม่ยอมอะไรเงี้ยนะเราก็เอารูปอุบัติเหตุมาให้ดูอ้าวถ้าเองอยากได้รถยนต์นั้นเองเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเองจะเอาไหมแล้วก็เนี่ยอายุแค่นี้เนี่ยมันก็ยังหนูก็จะขับดีๆกะหนูก็จะพยายามไม่ให้รถชนกันกะเห็นไหมมันก็ยังเถียงเราอยู่นะแล้วก็บอกอ่ะงั้นตกลงตกลงให้เธอเนี่ยไปซื้อรถได้เลยไปซื้อเองผ่อนส่งเองทั้งหมดแม่ไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะพูดว่าไงโหก็หนูจะไปซื้อได้ไงหนูไม่ใช่มีเงินน่ะใช่หรือเปล่าเราไม่จำเป็นไม่ต้องคล้อยตามอะไรไปหมดเข้าใจไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นการระลึกได้ว่านี่ก็แค่เวทนาเท่านั้นเองก็มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แบบนี้เลิกเกมได้ไหม
5: ได้
4: เล่นเกมแล้วมันสุขมันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรอกหาความสุขอย่างอื่นแทนก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลิกเกมได้เข้าใจหรือยังเนาะเห็นแม่เราทุกข์แม่เราแบบหน้ามองมาอย่างเงี้ยเราบอกแม่มีอะไรเหรอคะแม่แม่อยากตายพ่อเองมันเลวจริงๆโอ้เรารู้แล้วแม่กับพ่อทะเลาะกันจริงไหมเราก็แม่คะแม่คะเดี๋ยวหนูทำนี่ให้แม่นั่นทำนี่ให้แม่นะค่อยๆประล้าประโลมให้แม่ค่อยๆสบายใจขึ้นแม่คะแนนเต็มเลยนะคะแม่แม่คะอะไรเงี้ยเราก็คุยไปสักพักนึงแม่คุณพ่อเขาเป็นยังไงเหรอคะแม่แม่เขาก็ระบายมาพ่อเองวังเราเป็นฝ่ายพ่อหรือเป็นฝ่ายแม่ดีตอนนี้เราจะเป็นสมาชิกพรรคไหนต้องเป็นสมาชิกพรรคแม่ก่อนโอ้เหรอแม่โอ้เนาะเหรอแม่แม่ก็เล่าใหญ่เลยใช่ไหมพอเล่าจบเราก็เออเราอย่างนี้ดีไหมแม่เราฆ่าพ่อเลยดีไหมแม่เองแม่ก็อาจจะคิดขึ้นมาเออหรือว่าเราไล่พ่อออกจากบ้านอุ้ยเออแม่แล้วพ่อนี่เขาเคยมีความดีอะไรไหมแม่มีไหมแม่ความดีเนี่ยสมัยนี้ตอนนี้หนูเล็กๆเนี่ยแม่เคยนึกขึ้นได้ไหมเนี่ยพอเขาค่อยๆนึกเขาก็จะเปลี่ยนไหมคะค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่อยๆคุยไปเดี๋ยวแม่ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติเป็นเรื่องดีไหมคะเข้าใจหรือยังรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็เป็นเพียงแค่จิตตัวรู้กุศลอกุศลก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดกับใจความคิดนึกต่างๆเกิดกับใจแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอสติระลึกรู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมีที่ไปอย่างถูกต้องเขาเรียกเป็นคนมีสติจิตก็หลุดพ้นจากทุกข์เลยเพราะจิตหลุดพ้นจากความอยากความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะเอาเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปจบง่ายๆเอาว่าตามอาจารย์ร่างกายจิตใจ
5: ร่างกายจิตใจ
4: คำว่าร่างกายจิตใจรวมหมดไหมรวมตาหูจมูกด้วยไหมรวมหมดนะเอองั้นพูดใหม่ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ไม่เที่ยง
5: ไม่เที่ยง
4: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
5: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
4: ว่ามันเป็นทุกข์
5: ว่ามันเป็นทุกข
4: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข
5: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข์
4: คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้กับไอ้ก้อนทุกข์
5: คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้ก้อนทุกข
4: ์เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
5: เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
4: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
5: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ก็จะสงบอยู่ในศีล
5: ก็จะสงบอยู่ในศีล
4: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
5: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
4: และมีปัญญาเฉียบแหลม
5: และมีปัญญาเฉียบแหลม
4: จึงละความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นได้
5: จึงละความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์
4: จึงดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็น
5: จึงมีชีวิตอยู่อย่างสงบร่มเย็น
4: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
5: สาธุ
4: ชัดเจนไม่ชัดเจนลูกชัดเจนนะว่าวันนี้เราได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะก็คือเราได้รู้ความจริงที่มันมีอยู่เขาเรียกว่าไตรลักษณะนะคะไตรลักษณะ แล้วก็จิตใจเราก็เบิกบานไหมคะเนี่ยเวลาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นฉันอะไรเนี่ยมันสบายไหมมันสบายเนาะเกิดไหมเวลาเราจะง่วงเนี่ยจิตเราจะหลีก่อนใช่ไหมเวลาคนง่วงเนี่ยมันจะหัวเราะเอิกแล้วมันจะลุกง่วงได้ไหมเนี่ยแล้วหัวเราะนี่เราง่วงไม่ออกหรอกเห็นไหมอาการง่วงก็คือมันเฉยๆแล้วมันก็หลับไปไงแค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมบางคนเนี่ยนั่งฟังแล้วก็เฉยๆนะคะแต่ฉลาดหรือไม่ฉลาดต้องระวังตรงนี้ฟังไปก็ไม่ฟังหรอกหูไม่ฟังอ่ะคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวออกไปจะไปกินนั่นไปกินนี่อันนี้เขาเรียกว่าเฉยโลภแล้วต่อไปนั่งฟังไปก็ฟุ้งซ่านไปคิดโน่นคิดนี่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอันนี้ก็เฉยไม่ฉลาดแล้วต่อไปฟังไปก็อาจารย์ก็สอนเอาตัวเองเป็นนักบวชตัวเองก็ทำได้กะเราไม่ได้บวชเราจะทำได้ยังไงก็ลังเลก็เฉยไม่ฉลาดอีกเข้าใจไหมฮะหรือเฉยแล้วก็เป็นไงฟังไปก็ไม่รู้เรื่องไปก็เลยลาบไปอย่างเงี้ยก็เป็นเฉยไม่ฉลาดหมดเลยแต่ถ้าเฉยฉลาดคือตั้งใจฟังไหมคะขณะตั้งใจฟังได้ปฏิบัติไหมคะกำลังได้สมาธิชั่วขณะใช่ไหมคะเขาถามเธอตอนบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงกว่าเนี่ยเธอปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติเธอทำสมาธิไหมทำสมาธิอะไรสมาธิชั่วขณะเธอทำสมาธิตอนไหนตอนฟังธรรมอย่างเงี้ยเราก็ได้ฝึกสมาธิเข้าใจหรือยังแล้วจิตหลุดพ้นไหมคะจิตเราก็หลุดพ้นแล้วเกิดปัญญาไหมคะโอ้ยคนมีปัญญานี่ถือว่าเป็นคนปฏิบัติไหมคะเข้าใจหรือยังแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะบอกว่าเนาะตะกี้เนี่ยบ่ายสามถึงบ่ายสี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยแล้วถ้าเองไปทำอะไรมัวแต่ฟังธรรมโอ้จิตมันโล่งมันสบายฟังแล้วมันม่วนดีมันเข้าใจแล้วมันโล่งหลุดเลยมันสบายแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติเหรอยังไม่ได้ไปนั่งเลยอ่ะอย่างเงี้ยบ้าแล้วมันมีในพระไตรปิฎกเล่มไหนที่บอกการปฏิบัติธรรมคือการนั่งจุกปุ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้บอกนะเข้าใจหรือยังแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เข้าใจไหมต้องมีความรู้ความเห็นอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยเราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเนี่ยพื้นความรู้เราไม่พอเราจึงไม่สามารถจะยกจิตขึ้นมาให้ผ่องใสได้เขาเรียกเราเป็นคนรู้น้อยอ่ะแต่เวลาพวกเราฟังธรรมเนี่ยอาจารย์ค่อยๆให้ความรู้ไปแล้วก็ทวนอยู่เรื่อยเลยนี่ใช่ไหมพวกเราก็เลยมีความรู้แต่ว่าพอพวกเรารู้อย่างนี้ต้องเอาไปจำให้แม่นไงแล้วก็เอาไปทำตอนที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกทีนึงเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวเย็นนี้นะลูกนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปอาบน้ำให้สดชื่นแล้วเราก็รีบไปอาบเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็รีบไปเดินของเราเองเลยเดินบนลานวิมุตติแล้วก็นั่งเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยกสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี่ยว่ากายคือก้อนสกปรกจริงไหมก็คณิกะสัมปทิชั่วขณะจากนั้นก็พิจารณาว่ากายเป็นก้อนสกปรกแล้วก็จิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วจะมาเอาเลยโอ๊ยไม่อยากได้เลยโอ๊ยจิตใจก็เบิกบานผ่องใสก็พบกับความสุขขณะนั้นเลยอย่างเงี้ยไปลองดูนะคะดีไหมลูกเอาละดังได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความนะคะว่าผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อนะแต่เนื่องจากพวกเรามีความรู้น้อยก็เลยอธิบายขยายความเรื่องสติไปก่อนนะคะแต่พวกเราคงจะเห็นแล้วว่าผู้มีสติเนี่ยเป็นผู้เจริญมีความสุขนะจิตใจดีงามนะคะเจริญด้วยกุศลเนาะก็เจริญด้วยความสุขความเจริญก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรในการเจริญสติให้ระลึกรู้ด้วยความจำที่แม่นยำว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยที่มาไปเหมือนลมนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะการรับรู้จิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามอายตนะภายในภายนอกที่กระทบกันธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปกุศลแบบนั้นกุศลแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ท่านได้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือได้เจริญกุศลจนบรรลุมรรคผลนิพพานประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีจงทุกท่านและทุกประการได้นำพระพุทธพจน์มาอธิบายเรื่องผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อดังพระบาลีว่าสติมะโตสทาพัทธังบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
5: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
7: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด
0: บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
7: ทำดีแล้วได้ผลดี
8: นั่นน่ะเป็นไปได้เป็นไปได
7: ้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
8: นั่นน่ะเป็นไปได้เป็นไปได้
7: ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
8: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได
7: ้ทำชั่วแล้วได้ผลดี
8: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได
7: ้ทำดีแล้วได้ผลดีทั้งชาตินี้ด้วย
8: ทั้งชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
7: ทำชั่วแล้วได้ผลชั่วทั้งชาตินี้ด้วย
8: ทั้งชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
7: จึงต้องรีบทำดีจึงต้องรีบทำดีถ้าไม่อยากคิดชั่ว
8: ต้องหมั่นคิดดีบ่เท่านั้น
7: ถ้าไม่อยากพูดชั่ว
8: ต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
7: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
8: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้น
7: ดังนั้นต้องอยู่ในสิ่ง

0: FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: NASFM

0: ่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน